0: จะนำคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอาทินายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการในพื้นที่จะได้นำข้อมูลมาจัดทำแผนช่วยเหลือหลังน้ำลด
1: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการ17จังหวัดภาคเหนือเตรียมพร้อมทุกมิติรับมือสถานการณ์อุทกภัยเนื่องจากคาดการว่าจะมีฝนตกหนักอีกระลอกในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในลุ่มน้ำยมและแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้น
2: กรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนคาดการสภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกมากบางแห่งช่วงวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปซึ่งจะมีกลุ่มฝนระลอกใหม่ตกซ้ําในพื้นที่เดิมของลุ่มน้ําน่านและลุ่มน้ํายมสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติจึงได้ประสานให้ทุกหน่วยงานในส่วนกลางและพื้นที่เตรียมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและเพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือออกหนังสือคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือกำชับให้ดำเนินการใน6มาตรการหลักประกอบด้วยการบริหารจัดการแบบซิงเกิลคอมมานด์เตรียมความพร้อมทุกมิติยึดหลักการปฏิบัติงานในรูปแบบศูนย์บัญชาการเดียวเตรียมพร้อมกำลังพลและอุปกรณ์เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างเร่งด่วนและทั่วถึงเน้นย้ำความปลอดภัยและอพยพกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกรวมถึงกำหนดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับจอดรถเฝ้าระวังข่าวบิดเบือนโดยให้ใช้ช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ตลอดจนเครือข่ายสื่อมวลชนในการสร้างการรับรู้เพื่อไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินทันทีตรงถึงประธานกรรมการและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เพื่อส่งกำลังสนับสนุนหากสถานการณ์ในพื้นที่มีความรุนแรงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนราชการทหารตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปักหลักปฏิบัติงานและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานในสังกัดพื้นที่ภาคเหนือให้ติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำในแม่น้ำต่างๆอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมกำลังคนและเครื่องจักรให้พร้อมรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงโดยเน้นการทำงานเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความเดือดร้อนของประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการซึ่งประสบผลสำเร็จในการกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือรอบด้าน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาเสร็จสิ้นการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคม2569เพื่อกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับทั้งสองประเทศแล้วโดยการเยือนออสเตรเลียมุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเศรษฐกิจนวัตกรรมเทคโนโลยีและความมั่นคงพร้อมสร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจไทยเชื่อมโยงกับภาคเอกชนออสเตรเลียส่วนการเยือนนิวซีแลนด์ยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมขยายความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมการศึกษาวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนนอกจากนี้มีการลงนามปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และเอกสารความร่วมมืออีก4ฉบับครอบคลุมด้านวัฒนธรรมการศึกษาความร่วมมือระหว่างตำรวจและภาคเอกชนสะท้อนผลการสำเร็จของความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางออกจากท่าอากาศยานนิวซีแลนด์กับประเทศไทยถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ในช่วงค่ำวันนี้เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊กแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
1: ขณะเดียวกันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำภาคเอกชนไทยรายใหญ่ร่วมเจรจาธุรกิจกับนิวซีแลนด์ผลักดันมูลค่าการค้าเติบโต3เท่า นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมน

0: ตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานร่วมกับรัฐมนตรีการค้านิวซีแลนด์ในงานเจรจาจับคู่ธุรกิจณนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ต่อยอดความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA 3ฉบับพร้อมนำเอกชนไทยรายใหญ่ร่วมเจรจาธุรกิจกับนิวซีแลนด์ผลักดันมูลค่าการค้าเติบโต3เท่ายกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อาหารพลังงานและเทคโนโลยีโอกาสนี้ไทยได้ประกาศความพร้อมในการต้อนรับนักลงทุนด้วยนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและชูมาตรการ Thailand Fast Pass เพื่ออำนวยความสะดวกและผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานสู่ตลาดอาเซียนกว่า700ล้านคน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ความมั่นใจโครงการ THAI Passport รักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานอย่างเคร่งครัดนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวว่ามีประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนโครงการ THAI Passport แล้วกว่า1ล้านสิทธิ์จากเป้าหมายทั้งหมด5ล้านสิทธิ์ซึ่งระบบจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคม2569นี้โดยโครงการนี้เน้นเปิดโอกาสให้ผู้เริ่มต้นหรือผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ด้าน AIสามารถเข้าถึงเครื่องมือทดลองใช้งานและพัฒนาทักษะได้อย่างเป็นขั้นตอนสำหรับด้านความปลอดภัยของข้อมูลตามเงื่อนไขในสัญญากำหนดให้ข้อมูลทั้งหมดถูกจัดเก็บและประมวลผลภายในประเทศไทยภายใต้กฎหมาย PDPA และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างเคร่งครัดโดยมีการใช้ระบบตรวจจับและปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอ่อนไหว
0: กรุงเทพมหานครตรวจข้อมูลบุคคลต่างด้าวที่สวมสิทธิ์บัตรชมพูครบ50เขตแล้วพบมีบ้าน13หลังใน9เขตมีผู้พักหนาแน่นเกินเกณฑ์เตรียมตรวจสอบเชิงลึกพิสูจน์ความผิดปกติเป็นรายกรณีพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสำนักงานเขตทั้ง50เขตตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนราษฎรและรายงานจำนวนบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยที่มีบัตรสีชมพูหมายเลข7ครบถ้วนแล้วจากข้อมูลพบว่าใน50เขตมีจำนวนบุคคลที่มีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหมายเลข7รวมแล้วทั้งสิ้น 16,634 คนในบ้าน 1,066 หลังและจากการลงรายละเอียดรายเขตพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่มีการพักอาศัยเป็นไปตามเกณฑ์ปกติแต่มีอยู่9เขตที่ตรวจพบว่ามีบ้านซึ่งมีคนต่างด้าวถือบัตรสีชมพูหมายเลข7อาศัยอยู่เกิน16คนต่อหลังรวมทั้งหมด13หลังซึ่งได้รับรายงานจากสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้องว่าสถานที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นโรงงานหอพักหรือบ้านเช่าแรงงานขั้นตอนต่อจากนี้กทม.จะเข้าตรวจสอบเชิงลึกอีกครั้งเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นรายกรณี
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกคนมาร่วมเปิดมุมมองใหม่ของการพัฒนาสังคมไทยในงาน Social Development Expo 2026หรือ SDX 2026มหกรรมด้านสังคมครั้งใหญ่ของประเทศระหว่างวันที่21ถึง23สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีงานครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Co-creating a better society ร่วมสร้างสังคมไทยเพื่อคนทุกวัยไปด้วยกันเพราะการพัฒนาสังคมไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นเรื่องของทุกคนที่สามารถมีส่วนร่วมกันได้ภายในงานพบกับ3โซนสำคัญตั้งแต่ Co-protect เรื่องของสิทธิสวัสดิการและการคุ้มครองทุกคนทุกช่วงวัย Co-develop การพัฒนาศักยภาพสร้างอาชีพและการเปิดโอกาสใหม่ๆ Co-create การรวบรวมนวัตกรรมเทคโนโลยีและงานวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่พิเศษกว่านั้นปีนี้ยังมีพื้นที่มหกรรมด้านคนพิการระดับประเทศเป็นครั้งแรกพร้อมเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกและการออกแบบพื้นที่ตามหลัก Universal Design เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงงานได้อย่างเท่าเทียมรัฐบาลขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันคิดร่วมกันสร้างร่วมกันออกแบบสังคมไทยที่ดีขึ้นไปด้วยกันในงาน SDX 2026วันที่21ถึง23สิงหาคมนี้ที่เมืองทองธานีสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชา ร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของพลตรีอาลีอับดุลลาฮีเสนาธิการกองทัพอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้เป็นวงกว้างและเด็ดขาดหลังสหรัฐประกาศจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินที่เข้มงวดที่สุดในประวัติศาสตร์ต่ออิหร่านพร้อมเน้นย้ำว่าด้วยความพร้อมทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศรวมทั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศและมาตรการความปลอดภัยทางไซเบอร์กองทัพอิหร่านจะตอบโต้ภัยคุกคามรอบใหม่ของศัตรูด้วยความรุนแรงการลงโทษและความเสียหายที่หนักหน่วงขณะที่นายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านระบุว่ารัฐบาลสหรัฐเหมือนได้ข้อสรุปแล้วว่าไม่สามารถเอาชนะอิหร่านด้วยการเผชิญหน้าทางทหารโดยตรงและอิหร่านต้องวางแผนรับมือและเอาชนะมาตรการคว่ำบาตรที่ไม่เป็นธรรมนี้
1: ทางการยูเครนรายงานว่ารัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายลำโจมตีศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในเมืองครีวิกแคว้นดนีโปเปตอฟทางตอนกลางของยูเครนถึง2ระลอกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15รายและบาดเจ็บมากกว่า130รายในจำนวนนี้อาการสาหัส29รายนายอเล็กซานเดอร์ฮันซาผู้ว่าการแคว้นดนีโปเปตอฟเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากอีก4แคว้นในยูเครนถูกสั่งไปยังเมืองคริวิกเพื่อปฏิบัติการช่วยเหลือและค้นหาผู้รอดชีวิตที่อาจติดอยู่ใต้ซากอาคารศูนย์การค้าแห่งนี้ด้านประธานาธิบดีวโรดิเมียร์ซเลสกี้ผู้นำยูเครนประณามการโจมตีครั้งนี้ของรัสเซียว่าเป็นการกระทำที่ไร้ศีลธรรมและน่ารังเกียจอย่างมากซึ่งไม่ต่างอะไรกับการก่อการร้ายพร้อมเรียกร้องให้ประชาคมโลกจัดการกับรัสเซียและยูเครนจะตอบโต้การโจมตีดังกล่าวอย่างแน่นอน
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าจีนและอินโดนีเซียตกลงกันที่จะกระชับความสัมพันธ์ด้านกลาโหมและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในด้านแร่ธาตุพลังงานและเทคโนโลยีในการประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุมและการประชุมร่วมรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีกลาโหมของทั้งสองประเทศซึ่งจัดขึ้นเมื่อวานที่กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนกล่าวว่าจีนและอินโดนีเซียควรคว้าโอกาสนี้ไว้และจีนมุ่งมั่นที่จะสร้างความร่วมมือระหว่างสองประเทศในระดับสูงท่ามกลางสถานการณ์ระหว่างประเทศที่มีความซับซ้อนและการกระทำแต่เพียงฝ่ายเดียวที่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อความร่วมมือและความมั่นคงของโลกทั้งนี้รัฐบาลอินโดนีเซียภายใต้การนำของประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตพยายามรักษาสมดุลความสัมพันธ์กับทั้งจีนและสหรัฐท่ามกลางความตึงเครียดทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งรวมถึงประเด็นทะเลจีนใต
1: ้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: ศึกจักรยานเสือภูเขานานาชาติรายการ CL International Mountain Bike Challenge 2026ที่เมืองกูชิงรัฐสารวัตรประเทศมาเลเซียในการชิงเหรียญทองรายการคล้อยคอนทรีอิลิมิเนเตอร์รุ่นประชาชนชายพูนสิริมงคลนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ปั่นเร่งเฉือนชนะโมฮัมหมัดซายารีฟนักปั่นเจ้าภาพมาเลเซียเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1คว้าแชมป์คล้อยคันทรีอิลิมิเนเตอร์ระดับเอเชียคอนติเนนตัลซีรีส์ซึ่งเป็นรายการสำคัญสำหรับเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกเพื่อลุ้นโควต้าไปโอลิมปิกเกม2028วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่มสาย B นัดแรกทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกประเดิมสนามตบเอาชนะออสเตรเลียทีมอันดับ80ของโลก3-0เซต25-15 25-15 25-18ประเดิมเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับอินโดนีเซียอันดับ57ของโลกในวันที่24สิงหาคมเวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทาง Mono Max Sport แบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบ8คนหญิงเดี่ยว พลปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกได้ชนะผ่านโนโซมิโอกุฮาระมืออันดับ11ของโลกจากญี่ปุ่นครอบรองชนะเลิศไปเจอกับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ2ของโลกจากญี่ปุ่นส่วนชายเดี่ยวคุรวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกอดีตแชมป์โลกปี2023และรองแชมป์โลกปี2025แพ้ให้กับอเล็กลานิเยมืออันดับ10ของโลกจากฝรั่งเศส1-2เกม21-19 16-21 และ16-21หยุดเส้นทางแค่รอบ8คนด้านคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียร3พรานคู่มืออันดับ4ของโลกต้องถอนตัวจากการแข่งขันเนื่องจากเดชาพลบาดเจ็บเข่าหยุดเส้นทางในรอบก่อนรองชนะเลิศนายสุรศักดิ์พันเจริญวรคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนางรัตติรสจุลชาติรองประธานบริหารแบรนด์สิริวรรณวรีร่วมแถลงข่าวเปิดตัวชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีทรงออกแบบชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวโดยเลือกผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามของดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครและผ้าฝ้ายของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาเป็นหัวใจหลักของชุดเพื่อสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยควบคู่กับความสง่างามและความคล่องตัวในการสวมใส่โดยนักกีฬาและทีมงานชายหญิงกว่า900คนจะสวมชุดพิธีการดังกล่าวเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดแรกทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยอันดับ94ของโลกเตรียมเปิดบ้านเจอกับเวียดนามอันดับ99ของโลกที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในวันนี้เวลา 20:00 น.พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านตอนบนภาคเหนือประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุดีเพรสชันบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดีเพรสชันกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงเป็นพายุโซนร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่24-25สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีราชบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:48 นาทีสูงกว่าระดับเทียบปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:38 นาทีต่ำกว่าระดับเทียบปานกลาง48เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาที
7: 1นาทีกับกปท.
1: ผู้ขับขี่ที่ชื่นชอบการขับรถท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในช่วงหน้าฝนคงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้นเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าฤดูอื่นการป้องกันปัญหารถหลุดโค้งผู้ขับขี่ควรลดความเร็วให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมรถได้และให้สัมพันธ์กับสภาพถนนโดยต้องไม่เหยียบเบรกหรือปลดเกียร์ว่างขณะเข้าโค้งเพราะจะเกิดแรงเหวี่ยงจนทำให้รถหลุดหรือแหกโค้งได้ถ้ารถเกิดลื่นถลายออกนอกเส้นทางอย่าหักพวงมาลัยกระทันหันโดยให้แตะเบรกเบาๆจับพวงมาลัยให้มั่นเพื่อประคองรถกลับเข้าช่องทางเดิมส่วนวิธีป้องกันปัญหารถพลิกคว่ำที่เกิดจากการขับรถด้วยความเร็วสูงและเบรกกระทันหันหากรถเสียการทรงตัวให้แตะเบรกเบาๆแบบทีๆเพื่อชะลอความเร็วจะป้องกันรถพลิกคว่ำได้ค่ะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าอาคเนอาคเนเขียนออ่างสระอาคอควายสระเอนอหนูยอยักษ์กรันอาคเนเป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤตว่าอากเนยะซึ่งแปลว่าไฟและเป็นชื่อเทพแห่งไฟทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศที่มีพระอัคคณีพิทักษ์รักษาอยู่จึงเรียกทิศนี้ว่าอัคคณีคำว่าอัคคณีมักใช้เป็นชื่อเฉพาะของบุคคลหรือบริษัทห้างร้านและใช้ประสมกับคำว่าเอเชียเป็นเอเชียอัคคณีในภาษาไทยนิยมใช้ตะวันออกเฉียงใต้มากกว่าอัคคณีเช่นทิศตะวันออกเฉียงใต้หันหน้าไปทางตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่ทางแถบตะวันออกเฉียงใต้คำว่าอัคคเนคำว่าเนใช้นอหนูต่างจากอุษาคเนคำว่าเนใช้นอเนน
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนพื้นที่น้ำแล้งและน้ำหลากแม้ประเทศไทยจะมีปริมาณน้ำต้นทุนอยู่มากแต่ยังไม่สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ต้องประสบปัญหาทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำทุกปีหากเรามีการบริหารจัดการน้ำที่ดีโดยมีการวางแผนรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ก็สามารถบริหารจัดการน้ำได้แม้ว่าในพื้นที่เดียวกันจะประสบปัญหาทั้งน้ำแล้งและน้ำหลากวิธีที่สำคัญคือการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้เวลาน้ำหลากและเป็นแหล่งสำรองน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเรื่องการเร่งฟื้นฟูพื้นที่จากอุทกภัยค่ะ
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่า พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน
11: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีแจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
12: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
13: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
14: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
15: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับแม้ว่าขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านจะบรรเทาลงแต่ภารกิจที่ต้องดำเนินต่อไปคือการฟื้นฟูพื้นที่ที่จำเป็นต้องแข่งกับเวลารวมถึงการเตรียมรับฝนระลอกใหม่ที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้อีกเช้านี้ติดตามรับฟังสถานการณ์ในพื้นที่จากนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
16: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านครับ
17: ครับสวัสดีครับผมชัยนรงค์ผู้ว่าน่านครับ
16: ครับท่านผู้ว่าครับสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านขณะนี้ซึ่งทราบว่าเข้าสู่ช่วงของการฟื้นฟูแล้วตอนนี้ครับการฟื้นฟูเนี่ยดำเนินการไปอย่างไรบ้างแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆทั้งส่วนราชการและประชาชนยังไงบ้างครับ
17: ครับวันนี้เข้าสู่วันที่3ของสถานการณ์ฝนตกที่จังหวัดน่านซึ่งพื้นที่ที่ได้ผลกระทบนะครับมากที่สุดเนี่ยนะครับก็คืออำเภอปัวกับอำเภอท่าวังผานะครับจริงๆก็คือมีทั้งหมดเนี่ย9อำเภอด้วยกันครับแต่ปัวกับท่าวังผาเนี่ยก็จะหนักที่สุดครับ
16: ครับผม
17: ก็มีผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับณปัจจุบันเนี่ย3รายครับ
16: ครับ
18: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
19: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
20: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
21: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
20: Shipper Center
21: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
22: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่าง อิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้วเปิดแล้ว
5: เอ้ามันยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้หมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่ามันอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบั้งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080194530

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจ็ค

การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: เรามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
0: Shipper Center
1: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599

0: เอาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้ามันหนังละเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพลทองบั้งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร0801945318เด้อ

ปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่อเปื่อยเป็นตมบ่อเหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

0: จ้า
1: เฮ้ยจังหวะแต่ว่าเสิร์ฟข้างอีกนี่เพื่อนมา
0: เออแล้วกินถือบ่แม่
1: โอ้ยมาปวดแข้งปวดขาเขาว่าลูกเพิ่งไปดำหน้าจัง
0: นานนานนานบอกแล้วว่าสิกินเส้นทีละทึก
1: มาที่
0: จ้าแม่เดี๋ยวหนูส่งให้เด้อแสดงว่าเงินอีแม่เราเบิดแม่จ้าเดี๋ยวหนูส่งให้เด้อขอบคุณนะคะโอ้พูดว่าพี่น้องอันโทรมาหลังไม้ที่แรกแม่แม่มาเว้าผู้หญิงเว้าได้เว้าม้วนม้วนว่าสั่นอู้ยถูกใจคักดีเจสาวบางปูต้องค่ะก็เลยว่าสิโอ้บลาดีเจสาวบางปูบอกว่าสั่นเพิ่นว่าเนาะนี่ล่ะนะอีแม่จ้าซื้อเส้นทีไปกินอีพ่อกินละเศร้าปวดขาว่าสั่นพี่น้องว้ายขอสมมักแท้คันคำเว้าคำนี้นะคะนี่ล่ะได้ยินกันทั่วหน้าทั่วตาพี่น้องค่ะบ่ได้ยินกัน2คนแต่สาวบางปูกับอีแม่เด้เออเว้าออกอากาศเล่าก็ว่าอีพ่อกินน่ะถูกคักนี่ล่ะได้สั่งซื้ออีกนะขอบคุณหลายๆเด้อแม่เด้อเดี๋ยวทรงไห้นะคะเส้นทียาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตนะคะคันกินละถือก็เป็นน้ำสั้นตัวค่ะพี่น้องจ๋าเออคันกินละถือก็เป็นน้ำสั้นคันกินละถือก็โทษสร้างสื่ออีกนะคะพี่น้องนี่ล่ะเฮาก็ต้องดูแลร่างกายเฮาเด้แม่นบ่ล่ะเอออย่าสิปล่อยให้ร่างกายอ่อนแอเมื่อยม้อยซอยแหลมมันบ่แม่นแนวนะแนวหรอว่านักตนนักโตอยู่ป่านนี้หยังอยู่กับบ่แม่นเด้ป่านเอาก้อนหินทั้งภูเขามาทับอยู่กับบ่แม่นเด้อีแม่ค่ะกินโลดค่ะจะแม่นบ่แพง490บาท10ขวดพุ่นแม่เอ้ยกินได้20มื้อแม่เอ้ยนี่ล่ะเว้าสู่กันฟังนะอยากให้กินนะคะพี่น้องจ๋าอยากให้กินอยากให้กินปุ้ยก็อยากให้ใส่นะคะพี่น้องเออก็ขอบคุณอีแม่จ๋านำเด้อตอนนี้ฟังอยู่นะคะอีแม่ทางโลกนำกดไก่ฝ่าหน้าวินผู้ล่ะนะสร้างโซเลพับซีกับสอบแล้วก็ปุ้ยเคมีโซเลนะ27886ของเฮาเนี่ยนะคะปุ๋ยสูตรสูงเนี่ยนะคะก็1กระสอบนะคะหล่อไปใส่อย่างพาราหรือไดบุนี่นะ4ต่อ1เนาะสูตรนี่นะใส่อย่างพาราไดโอ้บักหลายเลยนะขอบบุญขอบคุณล่ะค่ะอีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอานะนี่คือสินค้าของเฮาลูกค้าเก่ามาซื้อซ้ําลูกค้าใหม่ก็สั่งเข้ามาตลอดนะพี่น้องเออค่ะจังเซินที่จังสี่ก็เป็นยาก็อยากให้กินนั่นล่ะอีแม่จ๋าอีพ่อจ๋านะอย่าสิจมนะจมมาตะปวดขาปวดแข้งเนาะมันบ่แม่นแนวนะคะพี่น้องคะต้องกินเด้นะต้องบำรุงเจ้าของไว้นะเป็นหน่อยยาปล่อยให้เป็นหลายคันเป็นหลายมันสิยากนะพี่น้องคะยากเบิดสุคนนั่นล่ะนะคันเฮือนใดมีคนป่วยนี่ยากโลดพี่น้องคะอื้อคิดเบิ่งเอาโลดเข้าก็เห็นกันอยู่ดอกแม่นบ่ล่ะเส้นที่ยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตนะคะพี่น้องจ๋าซื้อไปกินค่ะเจนบ่แพงนะคะเป็นยาเด้อสมุนไพรล้วนๆนะคะกินแล้วบ่ต้องคิดหยังหลายนะพี่น้องค่ะกินแล้วบ่ได้คิดดอกมีสมุนไพรนะไม่มีสารตกค้างไม่มีสารสเตียรอยนะคะมีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างนะพี่น้องค่ะเอ้ยคันคนโทรมาย่องแน่นี่บ่ว่าตาสิอยากนอนเด้อเออหาวดองๆผู้ใดพี่น้องค่ะเออเป็นจังซั่นตัวนิสัยสาวบ่องปู่เนาะพี่น้องผู้ใดสิบ่มักย่องว่าติว้ายนะอีแม่จ๋าพ่อจ๋าโทรมาโหลดค่ะ043840122 043840122โทรมาจ้า

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีพ่อเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านใดตำบลใดอำเภอใดสิให้คุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับ
0: ครับผมชื่อนายสมพรคงมัน
1: ครับผม
0: เกิดอยู่หมู่1หลักเมือง
1: ครับผม
0: ตำบลหลักเมืองอำเภอกุมภราไสจังหวัดกาฬสินธ
1: ุ์ชื่อว่าคุณพ่อสมพรคงมั่น
0: ครับ
1: อยู่ตำบลหลักเมืองหมู่1เนาะพ่อเนาะ
0: ครับ
1: ถามก่อนคุณพ่อสมพรชื่อเล่นชื่อว่าจังได
0: ๋ชื่อพรครับ
1: ชื่อพ่อใหญ่พรถามอีพ่อพรก่อนเฮ็ดนาจังไร
0: เฮ็ดนา10เท่าไหร่ล่ะทง18ไร่ทง16ไร
1: ่โหทง18ไร่ทง16ไร่14ไร
0: ่ครับ
1: เฮ็ดเองบ่
0: เฮ็ดเองครับ
1: พ่อคือแน่นอนจักปีแล้ว
0: มันก็60เก้า
1: โอ้ยสิ70แล้วตัวนี้60เก้าเฮ็ดหน้าเอาเอง14ไร่เนาะ
0: ครับ
1: บาดถามก่อนหน้า14ไร่นี่ใส่ปุ๋ยหยังเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าปกติ
0: ก็เคยใส่ทั่วไปทุกอย่างนั่นล่ะ
1: โอ้ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่ล่ะแม่นบ่
0: ตามท้องตลาดทั่วไปนี่ครับ
1: เขาว่ายังดีกันเมียนน้ําเขาเบิด
0: เมียนน้ําเขาเบิด
1: บาดถามพี่พ่อพ่อก่อนหน้า14ไร่นี่ตอนใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่เป็นยังไงเรื่องของดินเรื่องของผลผลิตนี
0: ่ของดินมันก็ดินแข็งเล็กน้อยอยู่ล่ะครับ
1: ดินอยากแข็ง
0: ครับดินอยากแข็งเขาก็บ่จะงามปานใด
1: ครับผลผลิตเป็นได้พ่อ
0: ผลผลิตก็ไข่แน่อยู่กับบ่กระด
1: อผลผลิตก็ไข่แน่อยู่หางบ่กระดอก็เดียดอกว่าติ
0: ครับ
1: บาดนี้ถามคุณพ่อพ่อก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่อะมิโนฮิวมิกมินนี่ไปฮู้มาแต่ทางใดก่อ
0: โอ้ย้อนฟังวิทยุนี่แหละครับ
1: โอ้ฟังวิทยุ
0: ครับ
1: แสดงว่ามาทงมาทานี่วิทยุนี่บ่ขาดตัวเลย
0: บ่ขาด
1: หอยออนตอนได้ฮู้จักอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่ฮู้จักอยากฟังวิทยุเนาะ
0: คร
1: ับ
0: ครับ
1: ฟังโดนปานใดก่
0: อฟังมาห่วย 2-3 เดือนพุ่นแล้วแต่ฟังนี
1: ่โอ้ฟังมา 2-3 เดือนห่วยเสียคนยากอยู่ตัวนี่เนาะ
0: ครับ
1: บาดนี่ฟังมา 2-3 เดือนแรกๆนี่บ่อยากเชื่อปานใดแม่นบ
0: ่บ่อยากเชื่อปานใดแล้ว
1: พวกท่านนี่เสียดอกแกคิดว่าสิมาตัวพ่อใหญ่พรได้บ่ติ
0: ครับ
1: บาดนี้พอฟังแล้ว 2-3 เดือนก็เลยตัดสินใจลองใส่เบิ่งบ่พี่พ่อ
0: ครับลองสิลองใส่แล้วลองใส่คักๆแล้วเดี๋ยวนี
1: ้หลังจากที่พอพ่อนใส่แล้วมันเป็นยังไงมันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่เรื่องของดินเรื่องของผลผลิตเฮา
0: ก็ดีขึ้นอยู่ครับดีขึ้น
1: มันเป็นยังไงเนี่ย
0: จังผมเอาใส่ผักก็แล้วเย็นขึ้นยืน
1: โหเอามาใส่ผักก็เขียวเอ็นๆขึ้นเลย
0: ครับ
1: งามถืออกถือใจอยู่แม่นบ
0: ่ครับ
1: บาดนี้เฮาใส่หน้าเขาเฮานี่ที่ว่าดินมันแข็งดินมันเข้มดินมันเอียงนี่มันดีขึ้นบ่ดินอยู่หน้าเฮา
0: ดีขึ้นครับ
1: ผลผลิตเป็นได้อีพอผลผลิต
0: ผลผลิตก็ได้หลายกว่าเก่า
1: โหได้เพิ่มขึ้นได้หลายกว่าเก่า
0: ได้เพิ่มขึ้น
1: อันถามอีพอพ่อก่อนพอเฮาหว่านลงในไห่ในหน้าเฮานี่ต้นเขาต้นพืชเฮามันเป็นจังได๋เนี่ย
0: มันก็เขียวงามแหละครับ
1: เขียวงาม
0: ครับ
1: ต้นแข็งแรงดีบ
0: ่ต้นแข็งแรงดีแตกกอดี
1: โหแตกกอดีมีแม่งมากวนคิดกวนใจบ
0: ่บ่ครับบ่มี
1: แม่งก็บ่มี
0: แม่งก็บ่มี
1: ดินที่เคยว่าแข็งๆนี่มันเป็นจังได๋เนี่ยหลังจากใส่แล้ว
0: ดินก็ล่มแล้วบัดนี
1: ่ดินล่ม
0: เกิดล่มเกิดมีขี้กระเดียนมีทักแท้ล่ะ
1: โอ้ดินเริ่มล่มจากแข็งๆนี่ดินเริ่มล่มเริ่มมีขี้กระเดียนขี้ทักแท
0: ้ครับ
1: ผลผลิตก็ได้หลายกว่าเก่า
0: ได้หลายกว่าเก่าครับ
1: ถามคุณพ่อพ่อนก่อนยังสิใส่ต่อบ่สําหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ยังสิใส่ต่อบ่
0: ใส่ต่อไปเหรอครับใส่ต่อผมคุณว่าใส่ต่อแน่นอน
1: ใส่ถึงหน้าปีหน้าปังบ
0: ่ครับ
1: แสดงว่าหน้าปีที่ผ่านมานี่ผลผลิตก็เพิ่ม
0: ครับ
1: หน้าปังก็สิมีอันเต็มสูบเลยที่บ้านนี
0: ่ครับ
1: เพราะว่า10ไร
0: ่ครับเพราะว่าสั่งมาไว้แล้ว
1: เดี๋ยวนี้สั่งมาแล้ว
0: ครับ
1: สั่งมาไว้จักกระสอบ
0: 10สอบ
1: ก่อนสั่งมาใส่ได้10สอบกว่าอีพ่อใส่จังได๋เนี่ยยามเวลาใส่นี่เอาโซเลพัดนี่ใส่จักกระสอบ
0: อันนี้ต้องสองสอบ
1: โซเลพัดนี่พี่พอใส่สองสอบ
0: ครับ
1: แล้วเคมีใส่จักกระสอบ
0: เคมีใส่เครื่องสอบ
1: ถามคุณพ่อพ่อนก่อนเวลาใส่นี่คุณพ่อใส่โซเลพัดนี่ใส่จักกระสอบอัตราส่วนมัน
0: อันโซเลพัดสองสอบ
1: ครับผม
0: เคมีใส่สอบหนึ่ง
1: โอ้หมายความว่าใส่โซเลพัดนี่สองกระสอบอะมิโนฮิวมิกมิดนี
0: ่ครับ
1: สองกระสอบปุ๋ยเคมีนี่กระสอบเดียว
0: ครับ
1: เอามาโคเลโคเลใส่กันเลยแม่นบ่พี่พ่อ
0: ครับมาผสมนี่ละ
1: มันเหนียวติดไหมติดมือบ่พอผสมแล้ว
0: บ่ได้ล่ะครับ
1: สบายใจเลย
0: สบายใจ
1: บ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่น
0: ครับ
1: หวานนี่หวานลงไปแล้วผลผลิตเป็นจังได๋แน่อีพ่อ
0: ผลผลิตมันก็ดีขึ้นแล้วครับ
1: ยืนยันว่ายังสิใส่ต่อบ
0: ่ใส่ต่อครับ
1: ใส่ต่อแน่นอน
0: ครับ
1: ก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้อีพ่อพรนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่บ่ท่านได้เคยใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซนเลยพัดคืออีพ่อพรนี่บอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังคักๆกันให้พ่อเอาอีจักเทื่อกันน่ะ
0: เอาเด้อพี่น้องเอ้ยไผจักใส่ก็มาใส่เด้อโซเลพัดนี่จะมันดีคักใส่เข้าก็งาม
1: ครับใส่ยังแน่แนวใส
0: ่ใส่ซึ่งผักซึ่งบักพริกอยู่น้ํามื้อนี้ล่ะครับผมใส่แล้ว
1: ใส่บักสุแนว
0: ครับ
1: บักพริกผักหน้างาๆก็ใส
0: ่ครับ
1: เข้าก็ใส่
0: เข้าก็ใส
1: ่ถือโอกถือใจบ
0: ่ถือโอกถือใจครับ
1: ครับผมยืนยันว่าสิใส่ต่อน้องอีพ่อเนาะ
0: ใส่ต่อครับ
1: นี่คือเสียงจากปากอีพ่อพรนะครับก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณพ่อบอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกทีนึงครับคุณพ่อเชิญครับ
0: ครับผมชื่อสมพรคงมัน
1: ครับผม
0: อยู่หมู่1
1: ครับ
0: บ้านในเมืองตำบลลักเมืองอำเภอกุมราไสยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
1: นี่คือเสียงจากปากคุณพ่อสมพรคงมั่นนะครับอยู่บ้านในเมืองหมู่1ตำบลลักเมืองอำเภอกุมราไสยจังหวัดกาฬสินธุ์น้อยพอเนาะ
0: ครับ
1: อยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดปัญหาดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินบ่ร่วนซุ่ยสิหายไปต้องเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับลองมาใส่คืออีพอพรเบิ่งว่ามันสิแม่นความเบาเอกโซเลบ่บ่มันสิแม่นความอีพอสมพรเบาบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยกันทั่วหน้านะครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
0: ครับ

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงเพื่อทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแมงบ่กวนจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินใส่แล้วดีดีใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

ผลงานก่อนล่ำนะของเบานิ่วมุกดานะพี่น้องคะเสียงมวนแท้ๆนะฝากไว้แต่เสียงนี่ละพี่น้องคะเพิ่นก็ไปล่ำอยู่ถึงสวรรค์พุ่นละเนาะเออเบานิ่วมุกดานะคะคือใจอายสิขาดเพิ่นว่าตัวนะอีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอาก็ฟังกันมวนๆนะมื้อนี้วันเสาร์เบิดมื้อเด้อพี่น้องเด้อนะวันเสาร์เบิดมื้อฮอดค่ำพุ่นละนะคะเออก็ขอให้มีความสุขนะคะขอบคุณอีพ่อสมพรคงมันนาเล่าการเอาโซเลพัดไปใส่นะคะใส่แล้วก็งามจังเล่าว่านั่นล่ะพี่น้องค่ะเออเราก็สิเว้าอีลีตัวเราบ่ตัวดอกเราก็เป็นพอเฮาล่ะพอแห้งพอแห้งเนาะพี่น้องจ้าสิบ่ตัวกันจังใดเนาะตัวบ่ได้เด้มันบาปเด้ค่ะพี่น้องนี่คันดีก็ว่าดีนะคะกระสอบละ50กิโลนี่บ่ได้แพงนะอีพ่ออีแม่เด้อนะผู้ใดเฮ็ดให้เฮ็ดหน้านะบ่เคยได้เข้านาบ่เคยได้เข้าไล่ละตันกว่าเนี่ยให้ฟ้าวนาฟ้าวสั่งโซเลพลัดไปไซเดอร์ช่วงเนี่ยแต่ก็นาอีแม่หลายมองเนาะเราก็โทรมาว่าบ้านแม่ว่าท่านมีน้ำได้ลูกหน้าโคกโอ้จะแม่นอยากได้ชุดโซเลเธอร์โบไปไซซะผู้นั้นใส่กะว่าดีผู้นี้ใส่กะว่างามได้เข้าหลายจะแม่นอยากใส่ว่าซั่นเนี่ยน้ำกะไปหลายตั้งแต่มองเคยท่วมนะคะพี่น้องท่วมกะท่วมคักท่วมแน่พุ่นทางภาคเหนือพุ่นนาทางจังหวัดน่านพุ่นว้าท่วมคักพี่น้องจักว่าหนทางขาดจักว่าสะพานขาดจักว่าท่วมเฮือนท่วมสั้นนาทางเพิ่นเคยท่วมนะพี่น้องไกลอันผู้เขาได้ทางนั้นนะคะเออท่วมคักท่วมแน่อย่างที่เฮาเบิ่งข่าวล่ะพี่น้องเฮาก็ได้แต่ส่งกําลังใจไปหาเพิ่นเนาะบอกว่าปั่นว่าทางอันภาคอีสานน้ําแน่พอเพิ่นได้ว่านปุ๋ยใส่เข้าก็บ่มาพาพี่รุ่นก็ได้นะตกพ่ออันพ่ออันอีหยังก็ล่ะเพิ่นว่าตกพ่อกำกานี่นะเออเนี่ยมันบ่ทันได้พ่ออันมีน้ําว่านปุ๋ยได้หน้าโคกว่าซั่นนะพี่น้องแต่ว่าหน้าท่ามันก็สิวานเกือบเบิดแล้วล่ะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงวานปุ๋ยแตกก่อเนาะคันเฮาบ่วานเข้าเฮาก็สิบ่งามเข้าเฮาก็สิบ่แตกก่อเข้าเฮาก็สิบ่ต้นใหญ่มันก็สิเตี้ยข้อหม้ออยู่หั่นล่ะพี่น้องค่ะใบแดงหินๆอยู่หั่นล่ะคันบ่วานปุ๋ยมันบ่มันบ่งามเด้นะซุมื้อนี้ต้องมีต้องใส่ปุ๋ยให้ถึงอยากได้เข้างามอยากได้เข้าหลายก็แต่งเอาแปลงเอาตัวหน้าเจ้าของเนาะเข้าเจ้าของแม้เออซื้อไปใส่ซะก่อนปุ๋ยนั่นคันมีน้ำได้นี่คันมีน้ำวานปุ๋ยนะคะเออกะพ่อเอาจ้อยแจกะวานไปโหลดอีแม่ถ่าอีกจักมือสองมือพอกสิตกลงมาดอกตีว่าซั่นเพิ่นบ่ให้เฮาอันเพิ่นบ่ให้เขาเฮาตายดอกนะฝนฟ้าก็ได้เพิ่นฮู้จักคว่ำคือหยังนี่เนาะอีพ่ออีแม่นี่ล่ะโทษเข้ามาค่ะนะใส่ได้ทั้งหน้าหน้าต้นเข่าเนี่ยหน้าเข่าเนี่ยก็ใส่ละงามหน้าสวนยางพะลาก็ใส่ได้พี่น้องต้นใหญ่ใหญ่หน้าสวนยางพะลาก็ไปวานน้ำขุมยางหละนะคะโซเลพัดนั่นต้นบักใหญ่บัดนี้น้ำยางกระไรได้กันต้นยางเขาสมบูรณ์เนาะคันปุ๋ยท่าหน้ายางก็เป็นน้ำก็เป็นโซเลพาลาพี่เมียมฝาสีทองก็สร้างไปคู่กันโลดพี่น้องเขาต้องปรุงเอาแต่งเอาละนะคะแล้วก็ใส่อันเนี่ยอ้อยกับป้าดพี่น้องงามคักนาใส่มั่นอันปุ๋ยใส่มั่นก็มีเด้อโซเลหัวโตนั่นพี่น้องเออไอ้มั่นหัวบักใหญ่นะคะแล้วก็ที่แรกๆนี่เฮาอยากให้ต้นมันงามเฮาก็เอาอันโซเลพัดนี่ล่ะไปใส่นาใส่หมักทุเรียนว่าซั่นมีตะนวยห้าวกับตานี่พี่น้องขาสะอ่อนคักบ่สะอ่อนหยังสะอ่อนตะบักอันนี้แม่บักหน่วยเหลืองๆแม่พี่น้องขาเพิ่นเอิ้นอีหยังกะล่ะเฮ้อเป็นพ่วงแม่เอียงโอ้เอออินทผาลำนั่นแม่พี่น้องค่ะจะแม่นสะอ่อนเพิ่นคักนี่อยู่ใกล้นี่อยู่ใกล้ๆบ้านสาวังปู่นี่สวนเพิ่นยวนโพชัยนี่แต่ก่อนนี่ปีกายปีก่อนนี่กิโลละ500 600ตอนนี้กิโลละ100 100กว่าบาทเพราะว่าเพิ่นปลูกได้หลายพื้นที่นะคะพี่น้องโอ้เลี้ยวเข้าไปบ่ได้แท้สอบเหลืองเออเฮ้ออยู่เพิ่นเอาโซเลพัดไปใส่บักอินทผาลำเพิ่นก็หน่วยเหลืองเออเฮ้อย่อยย่ำยางอยู่พี่น้องเอ้ยแต่ละพ่วงแต่ละพ่วง10 20กิโลขึ้นจะเป็นเพิ่นได้เงินหลายสะอ่อนคักนั่นนี่ล่ะคือผลผลิตเฮาอยากอ้างเด้ก็อ้างตัวเนาะมันก็ดีแม่อีพ่ออีแม่เออคันบ่ดีผู้ใดสิกล้าเว้าเนาะสาวบางปูก็เว้าบ่แม่นเว้าอยู่ผู้เดียวได้นี่เออเว้าอยู่ผู้เดียวอยู่แต่ว่าอีพ่ออีแม่ฟังทั่วประเทศผู้ใดนี่เนี่ยแม่นบ่ล่ะฟังอยู่ทุกหม่องนะคะอยากได้ผลผลิตหลายก็ซื้อไปใส่เลยโซเลพลัสนี่ล่ะนะใช้ได้กับทุกพืช
น้ำเหมาะกับพืชทุกอย่างพี่น้องคะเนี่ยบ่แพงนะสอบถามได้หรือว่าท่านไหนที่อยู่ใกล้นะอยู่ใกล้ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของเฮาแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดก็ไปซื้อได้กับร้านค้าของเฮาล่ะพี่น้องนะหรือว่าโทรมาค่ะนะเขามาร้านบุญจันทร์พันนี่เลยก็แฮงดีคักนะยินดีต้อนรับนะมาเบิ่งเอาแน่นี่ปุ๋ยยูเรียกระสอบละ940บาทมองได้เพิ่นพาขายพี่น้องจ๋าเนี่ยคักบ่บาทนี่มาๆๆร้านบุญจันทร์พันนี่นาดอนปูตาตำบลลักเมืองอำเภอกำมะลาไซกาฬสินธุ์ของเฮานี่แหละนะคะ043840122นะ0438401122โทรมาค่ะพี่น้องจ๋า

0: กำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอลอฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร043840122
1: ตายายฟังทั้งนี้มีของดีมาบอกกล่าวทั้งคนหนุ่มคนสาวอีกพ่อลุงแม่ป้าจำไว้ใส่หัวเทียนหลงแม็กขอเปิดตัวให้พี่น้องได้รับรู้คุณค่าดีเหลือหลาย

0: ข้นกว่าเดิมรวมสมุนไพร33ชนิดในขวดเดียวเทียนหลงแม็กเทียนหลงแม็กสอบถามเพิ่มเติมโทร0438401222ย้ำครับ0438401222
1: เทียนหลงแม็กตัวพี่น้องค่ะอันนี้สมุนไพร33ชนิดพุ่นเด้อจะเป็นหายากคักเด้อพี่น้องสมุนไพรเสมอนี่เนาะอีพ่ออีแม่ผู้ใดเป็นแฟนคลับเทียนหลงอยู่แล้วนะก็มีลูกค้าประจําอยู่นะแล้วก็อีพ่ออีแม่ผู้อยากได้ก็โทรเข้ามาล่ะค่ะเพราะว่าเฮาต้องดูแลร่างกายเด้นะเทียนหลงนะคะพี่น้องแล้วก็ห้อมดีสมเกาหลีในคอลอฟิลอันนี้อีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอาคนหนุ่มคนสาวนี่กินได้เบิดทุกคนน่ะล่ะนะเป็นเครื่องดื่มที่มีคอลอฟิลนะคะพี่น้องกินโลดซุมือนี่จักยังเป็นยังนอพี่น้องแนมเบิงตาเปล่านี่จางกะซองบ่สอดนะพี่น้องขาคนเน่าหูตะมือว่านนี่นามืออื่นนี่บ่มีไผหูดอกพี่น้องแม่นบ่ล่ะดูแลตัวเองให้ดีวันนี้นะคะสินค้าของเฮาถูกอย่างค่ะจะเป็นสมุนไพรทั้งนั้นนะเพราะว่าอยากให้อีพ่ออีแม่พี่ป้าน่ะน้าอาได้กินแบบบ่ต้องห่วงบ่ต้องกังวลบ่ต้องคิดหยังหลายแม่พี่น้องค่ะแล้วก็แต่ละอย่างเนี่ยเฮาก็มีเครื่องหมายอย.เด้มีเครื่องหมายอย.นะคะแล้วก็ถ้าเป็นทะเบียนยาก็จะมียาจะเป็นทะเบียนยาก็จะเป็นยาเซินทีจังซี่นะนะอีพ่ออีแม่พี่ป้าน่ะขอบบุญขอบคุณหลายเด้อพ่อเด้อนะพ่อก็ฟังเจ้าอยู่นี่ล่ะว่าซั่นแต่อีพ่อโฮมนะพี่น้องอีพ่อทางบันโจดเนาะบันโจดเจ้าท่ากำมะลาไซเนี่ยนะเอาไม่พอในเด้อจักแพ็กว่าสันเพิ่นว่าต่อเซินทีนะคะก็ขอบคุณด้วยนะแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อสวัสดิ์ด้วยนะทางโพชัยรอยเอ็ดแน่สั่งเซินทีเนาะแล้วก็ขอบคุณอีพ่อจ๋าแม่จ๋าพูนทางน้องกรุงศรีเนาะสั่งโซเลพลัดแล้วก็อันเคมีโซเลนะแล้วก็พี่น้องทางเพิ่นเซกาบึงการเนาะโทรสั่งเขามาแต่เศร้าๆคุณพี่น้องแล้วก็คุณแม่หนูเพียรด้วยหลายท่านนะคะอันนี้คือสายทีสาวบางปูรับหนาไม่ได้นะแล้วก็อีกหลายๆนะทีน้องๆเขารับอ่ะนะก็หลายอยู่อีพ่อจ๋าแม่จ๋าก็โทรมาได้เบิดมือนั่นล่ะนะแล้วก็นะส่งให้ถึงบ้านเก็บเงินปลายทางนะสินค้าของเราทุกอย่างนะบ่ว่าจะเป็นสินค้าทางด้านสุขภาพต้องดูแลเจ้าของเด้พี่น้องค่ะต้องดูแลเจ้าของนะคะสิ่งที่จะทำให้เราทุกข์ได้นะก็คือโรคภัยไข้เจ็บละกะบ่มีเงินนั่นล่ะเราเฮ็ดจังได๋สาเหตุของการบ่มีเงินก็คือป่วยหาเงินบ่ได้นะพี่น้องค่ะถ้าสมมุติว่าเจ้าถูกรางวัลที่1 12ล้านจังซี่เจ้ากินข้าวบ่ได้จะนอนอยู่แต่กับเสื้อกับหมอนสิมันเป็นตะถูกบ่ล่ะพี่น้องค่ะนี่ล่ะนายยังกะบ่ซ้ำสุขภาพแข็งแรงนะเพิ่นไปไสก็ให้ไปน้ำเพิ่นได้แน่กินยังก็อยากกินก็ซื้อกินได้แน่ไปวัดไปว่าฟังเทศฟังธรรมไปเที่ยวพูนไปเบิ่งหมอลำฟ้อนอยู่หน้าหาดโอ้ยจะแม่นมวนพี่น้องนี่ล่ะคือคนเฮานะเกิดมาต้องเลือกความสุขใส่เจ้าของนาหลายก็เลือกความทุกข์เด้พี่น้องอันนี้ก็เว้าไปตามความจริงล่ะนะกับแม่นได้น้ออีแม่คันเฮาอยากได้ร่างกายแข็งแรงเฮาก็ซื้อไปกินตัวนาเซินทีมื้อนี้ก็สั่งมาส่งให้คือเก่านาเทียนหลงจังซี่ก็สั่งมาส่งให้คือเก่านะฮะหอมดีจังซี่นาพี่น้องกาแฟจังซี่คันอยากได้ข้าวงามบาดนี่อยากได้ผลผลิตหลายนาพืชผักอีหยังต่างเฮาน่ะทุกพืชนาที่เฮาลงทุนไปน่ะบ่ว่าจะเป็นพืชมากพืชผลพืชข้าวอีหยังแน่นะฮะคันอยากได้ผลผลิตหลายนาก็ต้องสั่งซื้อโซเลพลัดนะคะหรือว่าเคมีโซเลหรือว่าเคมีกว่างเหรียญทองนะพี่น้องคะอันนี้ของเขาดีจริงๆนะบอกได้คำเดียวว่าซื้อแล้วซื้อซ้ำสั่งแล้วสั่งอีกมันเป็นแนวที่มันเป็นแนวจำเป็นที่เขาต้องใส่อยู่แล้วนะคะพี่น้องคะโทรมาค่ะนะเบอร์เก่าเบอร์เดิมเนาะส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางนะหรือว่าอีพ่ออีแม่อยู่ใกล้ร้านค่ะตัวแทนจำหน่ายแต่ละจังหวัดกะแวะเข้าไปได้นะไปซื้อได้เลยนะคะ043 840 122 043 840122นะคะตบไทยไว้น้ำแน่น้ำมาซื้อเอายูเลียเด้อพี่น้องเด้อยูเลีย4600940บาทยูลานบุญจันทร์พันนี่มาโหลดมานี่บ่อึดบ่อึดมีสุยางนะคะสาวบางปูก็ส่งก่อนล่ำก่อนเพลงมวนๆไว้ก็แล้วกันนะคะก็ส่งต่อมาให้กับดีเจท่านต่อไปก็แล้วกันนะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขจ้า

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โซกให้มันให้มัน
6: พอชัยฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมไอน้ำเครื่อง

0: ั่นลดราคาพิเศษทุกเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

帕拉皮面法西汤，索勒帕拉皮面法西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามของ

0: เพิ่มเติมโทร091-684-0475
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร091-684-0475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนตกมาปีนี้เป็นจังไหนเนี่ยเนาะอีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาได้ผลผลิตคือเจ้าของคิดบ่ได้ผลผลิตคือเจ้าของต้องการบ่ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดบ่คือผลผลิตได้บ่คือเจ้าของคิดผลผลิตได้บ่คือเจ้าของมักเพราะว่าคู่มือนี่โอ้ยวิวัฒนาการใหม่ๆเริ่มมีบทบาทกับการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาหลายๆเครื่องจักรกลเริ่มมีบทบาทในการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนแรงงานคนนี่เริ่มเบิดคาแรงงานคนเริ่มใส่น้อยลงเป็นการเฮ็ดการเกษตรยุคโลกกาภิวัตน์ยุคมือถือเอามือถือเป็นไงว่าซั่นน่ะอีพ่อไอแม่ห่วยบ่หาแต่เห็นหน้ากันแล้วยุคโทรศัพท์มาฮัลโหลมาดำหน้าให้แน่ฮัลโหลมาไถหน้าแน่ฮัลโหลอย่างเดียวเดี๋ยวก็ให้มาเกี่ยวเขามาคาหญ้าคาอยู่มาว่านเขาว่านน้ําใส่โทรศัพท์อย่างเดียวนะครับเฮ็ดให้เจ้าของให้เจ้าของหน้านี่สบายขึ้นเด้แต่ว่าเงินในกระเป๋าหังบ่ค่อยสบายเด้บาดนี้เพิ่มต้นทุนในการผลิตนะครับพอใส่ต้นทุนหลายๆเอาผลผลิตทางการเกษตรไปขายผลผลิตก็ถือกำหนดโดยพ่อค้าคนกลางบาดนี้โอ้ยราคาบ่ได้คือเจ้าของคิดลุบทุนกุมกำมับอยู่ปีใดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเอกสุเลอยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่แม้นสิได้ผลผลิตหน่อยก็ตามสร้างนะครับแต่ว่าให้พากันใส่ต้นทุนในการผลิตหน่อยๆนะครับบอกง่ายๆลดต้นทุนแต่ว่าให้ผลผลิตเพิ่มแม้นสิได้ผลผลิตบ่หลายก็ตามสร้างคันเฮาลงทุนบ่หลายขายมาเฮาก็ยังมีทุนมีกําไรอยู่นะครับกับการที่ได้ผลผลิตหลายเติบแต่ว่าต้นทุนนี่ใส่หลายต้นทุนแพงต้นทุนหลายขายมากก็ขาดทุนคือเก่านะครับเพราะฉะนั้นเฮาต้องเปลี่ยนแนวความคิดเพราะฉะนั้นเฮาต้องเปลี่ยนแนวความคิดเปลี่ยนวิธีการจักหน่อยนะครับหันมาใส่แนวที่มันประหยัดแต่ว่าคุณภาพนี่โอ้ยบ่อยากภาคคุณภาพนี่ดีเกินคาดนะครับประหยัดแต่ว่าดีนะครับผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจดินล้วนซุ้ยดินบ่เข้มดินบ่แข็งดินบ่ด้านดินบ่ด่านดินปลูกหยังก็งามมันมีบ่บ่าวเอกแนวที่มาแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับมีเหรออีพ่อไอแม่นี่ล่ะกำลังสิเว้าให้ฟังนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับซอยฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตที่ว่ามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกดดินเป็นเอียดดินเป็นด่างดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามสิหายไปจากทงจากทาจากไร่จากนาจากหัวจากสวนของอีพ่ออีแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับด้วยอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับใส่แล้วนี่ที่ว้ายผลผลิตที่เคยได้หน่อยๆนี่เพิ่มขึ้นมากกายเครื่องต่อเครื่องหมดเลยสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสำนันบ่พอครับคุณสมบัติสำนันยังบ่พอเด้ยังสามารถใส่ได้กับปุ๋ยเคมีทุกรุ่นทุกสูตรนะครับสามารถเอาไปผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรเลย
เราเฮ็ดให้เคมีนี่ได้ใช้ประโยชน์แบบสูงสุดบ่มีการระเหยบ่มีการระเหิดพืชเอาไปใช้ในการเจริญเติบโตได้แบบเกี่ยงตับเลยว่าซั่นน่ะนะครับโดยการนําเอาเคมีมา1กระสอบนะครับเคมีนี่เอามา1กระสอบยี่ห้อใดรุ่นใดก็ได้สูตรใดก็ได้นะครับเอามาไว้1กระสอบแล้วก็เอาอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่เอามา2กระสอบนะครับผสมกันได้อัตราส่วน2ต่อ1เคมี1กระสอบนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบเอามาโคเลใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบนะครับปุ๋ยใหม่ที่ได้มา3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่ป๊าดบ่แม่นหน่อยๆนะครับแต่ว่าราคาบาดนี่ราคาถึกถึงนะครับเพราะว่าอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่กระสอบหนึ่งบรรจุ50กิโลพอผสมกันแล้วเอามาใส่นะครับสามารถวานลงไห่ลงงาลงหัวลงสวนเฮานี่สามารถอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชนะครับอยู่ในดินได้โดนสำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชหิวย่ำใดก็ได้กินพืชอยากกินย่ำใดก็ได้กินเฮ็ดให้ต้นพืชเฮาเจริญเติบโตได้แบบต่อเนื่องเจริญเติบโตได้ดีนะครับต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หงิกใบบ่งอต้านท่านทุกสภาพอากาศต้านท่านภัยแรงต้านท่านภัยหนาวได้ดีดีใส่หน้าเขายังสิหวยแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนั่นเขียวจนหอดมือเขียวพุ่นเนี่ยบ่เขียวแหล่บ่เขียวหล่อแม่งอีพ่อยแม่เขียวใบตองอ่อนเฮ็ดอุ่ยสวยอยู่ซะนี่ลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043-840-122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043-840-122ลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับใส่แล้วสิซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจทนทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับบ่ว่าสิทนแรงทนหนาวทนได้ดีดีกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนสวยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ฮ้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
3: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบด้วยกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: มื่อนี้ครับผมเอกโซเล่ครับออกมาเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับออกมาเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับใส่แล้วเป็นจังไดแน่เดี๋ยวเสียงอีพอเพิ่นแนะนำตัวจักน้อยนะครับว่าอีพอเพิ่นอยู่บ้านไหนคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักน้อยครับเชิญครับ
1: ชื่อบดใจคง
2: คุณพ่อบด
1: นามสกุลใจคงนี่เนาะ
2: คุณพ่อบดใจคงครับผมคุณพ่อแต่กี่นี่คุณพ่อเฮ็ดนาคุณพ่อได้ผลผลิตข้าวหลายบ
1: ่ได้หลายอยู
2: ่ได้หลายปานใดแต่กี
1: ่แต่ตอนนั้นได้100กระสอบ
2: ได้100กระสอบบัดหลังจากคุณพ่อมาใส่โซเล่แล้วได้หลายกว่าเก่าบ
1: ่บัดนี้มาใส่โซเล่นี่บ่อยปีนี้ได้หลายได
2: ้ได้หลายปานใด
1: นี่200 200พุ่นได
2: ้โอ้จาก100เป็น200เลย
1: ว้า
2: ปาดโหบัดนี้คุณพ่อใส่มาจักปีแล้ว
1: 3ปี
2: 3ปีโอ้แสดงว่าถือไก่แห้ง
1: ว้าย
2: คุณพ่อใส่มาแล้ว3ปีได้ข้าวเพิ่มขึ้น
1: ครับ
2: บัดนี้มันเป็นจังไดแน่ใส่โซเล่ต้นข้าวเฮานี่มันเป็น
1: ต้นข้าวนี่มันสิเขียวแล้วมันสิต้นแข็ง
2: ต้นแข็ง
1: ใส่กล้าก็แข็งมาก
2: ใส่กล้าก็แข็ง
1: มากมันดกดี
2: มากดก
1: ตึง
2: ตึงตรง
1: ตรง
2: มิดใหญ
1: ่เออ
2: น้ำหนักดีบ
1: ่น้ำหนักก็ดี
2: บ่มีแมลงมี
1: เขาบ่อยากรีบดอกบ่อยากรีบเขาก็ได
2: ้เขาบ่รีบเรามีศัตรูพืชมากวนบ่แม่ง
1: ก็บ่มีได
2: ้บ่ค่อยมีมันบ
1: ่บ่ค่อยได้ฉีดยาได
2: ้โอ้บ่ค่อยได้ฉีดยาแสดงว่าคุณพ่อนี่ใส่มาแล้ว3ปี
1: 3ปี
2: ประทับใจหลายฝากบอกพี่น้องเกษตรกรที่ท่านได้ใส่แน่ฝากบอกเพิ่นแน่ว่า
1: เด้อ
2: สิเฮ็ดจังได๋จังสิได้มาใส่โซเล่คือคุณพ่อ
1: ครับไปอยากใช้ก
2: ็ครับ
1: ให้เอาโรดเดอร์โซเล่นะ
2: ครับผม
1: เอามาใช้ต้าก็บ่อยต้นก็แข็งเขียวงาม
2: งาม
1: ใช้เข่าก็งาม
2: ใช้เข่าก็งามคุณพ่อใส่ยังแน่นี่ใส่แต่หน้าเข่าบักพริกบักเขียได้ใส
1: ่โอ้ยใช่แล้วบักพริกคือใบทอฝ่ามือดิ
2: ว่าบักพริกก็ใส่บักเขือก็ใส่
1: ใช่
2: นัวใหญ่บ
1: ่บักเขือบ่ทันปิ่นเอาโกกมันเพียงแอวเลยเดียวดิ
2: โกกเพียงแอวแล้วคือใจ
1: บ่หวานกําลังเป็นดอก
2: โอ้เฮากะหวานกําลังเป็นดอก
1: บัวก็ก้านเท่านิ้วมือนี
2: ่ว้าผักบัวก้านเท่านิ้วมือโอ้แสดงว่าถือใจ
1: โอ้ยผมเอาคู่ปีเลย
2: เอาคู่ปีเอามา3ปีแล้วปีนี้เสียวอีกบ
1: ่ปีนี้ยังเสียวอีกอยู่เลยนี
2: ่ฝากถือ
1: เอาแล้ว2ชอบเสียวอีกอยู่นี
2: ่โอเอาแล้ว2เสียวอีก
1: เสียวอีกอยู่บัดลงดํานี
2: ่บัดดําเสียวอีก
1: เอามาหวาน
2: ครับผมถือใจแห้ง
1: ถือใจแห้งแหละ
2: ครับผม
1: ทําไปยังได้ก็ไปเอาโรดเดอร์พี่น้องล่ะ
2: บ่ได้ตัวดอก
1: บ่ได้ตัวได้ต้มเลย
2: บ่ได้จ้างมา
1: บ่ได้จ้าง
2: ถือใจแห้งมาเว้าเองเลย
1: ถือใจมาเว้าเองนี่แหละ
2: ครับผมนี่คือคุณพ่อบดนะครับจากอําเภอคําชะอีจังหวัดมุกดาหารบอกเล่าประสบการณ์จริงให้พี่น้องฟังถือใจหลายใส่มาแล้ว3ปีผลผลิตก็เพิ่มแม่งก็บ่ค่อยมากวนมิดก็ตรงน้ําหนักก็ดีบักพริกใบทอฝ่ามือเพิ่นว่าบักเขือนี่ต้นเพียงแอวซั่นนะครับสำหรับมื้อนี้ฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี่น้องคุณพ่อเนาะ
1: ครับ
2: ครับผมก็ขอบคุณพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับสำหรับผมเอกโซเล่นะครับก็ฝากสินค้าของบริษัทอินเตอร์กรีเทคประเทศไทยไว้น้ำแนงนะครับดีเด่นด้านดินยกให้เลยครับโซเล่ซอยปรับโครงสร้างดินให้ล้วนซุ้ยลดความเป็นกรดเป็นเกลือลดดินเข้มดินเอียดนะครับสำหรับมื้อนี้ผมกับคุณพ่อบดฝากไว้ซ้ำนี่เดี๋ยวโอกาสหน้าสิพาพี่น้องไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทุกๆพื้นที่ในประเทศไทยที่ใส่โซเล่นะครับสำหรับมื้อนี้ผมกับคุณพ่อบดขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเห็นให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสนใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122ความคิดของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาก็บ่แตกต่างกันพอปานใดดอกอีพ่อไอ้แม่นะครับเฮ็ดไห่เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนก็อยากได้ผลผลิตหลายๆอยากได้ผลผลิตดีๆอยากได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยากได้ผลผลิตคือเจ้าของคือเจ้าของต้องการซั่นเด้ราคาก็ให้ได้ดีๆเด้อนี่คือความใฝ่ฝันของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับแต่ว่าบ้านนี่แต่ละปีได้บาดเรื่องของผลผลิตมันได้บ่คือเจ้าของคือได้บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้บ่คือเจ้าของต้องการซั่นตัวบ้านนี่มันอาจสิเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างนะครับอาจจะเกิดจากเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมบ่ปัญหาภัยแล้งปัญหาน้ำท่วมปัญหาสารพัดสารเพนะครับหรือว่าอีกปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องของการใส่ปุ๋ยปุ๋ยที่เฮาพากันเอามาใส่ในไห่ในหน้าในหัวในสวนเฮานี่บางเทื่อก็ใส่ประหยัดโพดได้อีพ่อไอ้แม่นะครับคือจังซื้อปุ๋ยเคมีมากกระสอบเดียวนี่บางท่านนี่ว้ายวานได้5 6ไร่พุ่นนี่มันก็โพดโพดนะครับมันก็สิยอมคักยอมแน่โพดแต่ว่าวานหน่อยอยากได้ผลผลิตหลายซะเน่เปรียบเทียบง่ายๆครับคือยังเฮาเฮ็ดแนวอยู่แนวกินนี่ล่ะมีคน 2-3 คนนี่ลาบเป็ดตัวเดียวมันก็อิ่มกันอยู่เด้นะครับแต่คันมีคนจัก10กว่าคนนี่มาลาบตัวเดียวคือเก่านั่นห้วยมันมาสิอิ่มล่ะบาดอีพ่อไอ้แม่นะครับคือกันกับการใส่ปุ๋ยนั่นล่ะเฮาต้องใส่ในปริมาณที่เหมาะสมบ่หน่อยจนเกินไปบ่หลายจนเกินเหตุเอาพอดามพอดีนะครับมื้อนี้ครับผมเอกโซเลสิไม่แนะนําแนวดีให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76มันสิดีจังไดมันสิดีแนวใดมันสิดีกว่าปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดแบบใดเดี๋ยวผมเอกโซเล่สิเว้าให้ฟังพี่น้องนะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76นี่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดออกฤทธิ์ทุกเม็ดเฮ็ดงานทุกเม็ดบ่มีส่วนผสมของเศษอิฐหินดินปูนทรายในเม็ดปุ๋ยนะครับบ่ได้เอาขี้ดินเหนียวขี้ดินพ่นมาปั่นก่อนเป็นปุ๋ยทุกเม็ดเฮ็ดงานทุกเม็ดออกฤทธิ์ทุกเม็ดออกฤทธิ์ได้เร็วๆนะครับวานลงไปนี่ออกฤทธิ์เร็วขนาดแต่ว่าอยู่ในดินได้โดนนะครับเฮ็ดให้พืชมีอาหารการกินตลอดเวลาซั่นเด้เจริญเติบโตได้แบบต่อเนื่องใส่หน้าเขาสิว้ายแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวต้นเขียวนั่นซั่นเด้บ่เขียวอัวบ่เขียวแหล่บ่เขียวล่อแม่งนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร28 76นะครับสามารถใส่ได้กับพืชทุกๆชนิดนะครับใส่หน้าเขาก็ได้พืชให้ก็ได้ไม่ดอกไม่ผลไม่ประดับไม่ยืนต้นปาล์มน้ำมันอินทผาลัมกล้วยอ้อยซอยปีมันสำปะหลังยางพาราพืชตามฤดูกาลพืชอายุสั้นพืชอายุยาวพืชผักสวนครัวบักถั่วบักพริกบักเขือข้าวโพดแก้วมังกรพืชทุกๆชนิดที่เฮาปลูกนะครับสามารถใส่ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร28 76นี่ใส่ได้เบิดนะครับเหมาะกับทุกดินใส่ได้กับทุกพืชนะครับเหมาะกับทุกๆดินใส่ได้กับทุกพืชนะครับใส่หน้าเขานี่หน้าดินเหนียวหน้าโคกหน้าดอนหน้าดินท่ามหน้าตมใส่ได้เบิดอีพ่อไอ้แม่บ่ฮินะครับกระสอบนี่บรรจุอยู่50กิโลครับกระสอบนี่บรรจุอยู่50กิโลนะครับแกะกระสอบออกมานี่ว้ายมีดปุ๋ยนี่ไล่มาอยู่ว่ามันครับแกะนะครับ
มีหลายมิตรหลายสีนะครับแต่ละมิตรแต่ละสีเฮ็ดหน้าที่แตกต่างกันออกไปนะครับมีประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชแตกต่างกันออกไปอยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับมีไฮมีหน้าอยู่20 30ไร่หาไร่10ไร่บ่ต้องเอามาเฮ็ดทั้งหมดนะครับแบ่งมาเฮ็ดจักเครื่องแค่กลางก็ได้แบ่งมาเฮ็ดเปรียบเทียบเบิ่งใส่ไปแล้วมันสิเป็นคือผมบ่าวเอกโซเลเว้าบ่มันสิเป็นคืออีพอยแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสําหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร28 76นะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กําลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2ใส่ใดกับทุกพืชหมอกับทุกดินครับต้องปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร28 76นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร28 76ผมเอกโซเลบ่ท่านได้อยากให้เสื้อดอกครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ตาก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกกับใบทอผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วก็ไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ไผบ่เคยใส่เท่าเลขก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข้าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต็งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทเบิ่งนี่ห้อยต้นเข้านี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
5: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเฮิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช่มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟอพากันหามาใส่เด้อพี่น้องการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาการเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนของพี่น้องเกษตรกรทุกมื้อนี้นะครับต้นทุนค่อนข้างสิสูงบ่ว่าสิเป็นเรื่องของค่าแรงนะครับแรงงานทุกมื้อนี่ก็แพงหรือว่าเรื่องของเครื่องจักรกลที่มามีบทบาทกับการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนในยุคปัจจุบันบ่ว่าสิเป็นรถไถนารถดำไร่ดำนารถเกี่ยวเข้าเทคโนโลยีต่างๆเริ่มมามีบทบาทกับการเฮ็ดการเกษตรบ้านเฮานะครับเรื่องของยาคายาคาแมลงคาเพี้ยคานอนโอ้ยสารพัดแนวแต่สิเป็นต้นทุนนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ลงทุนหลายๆนะครับเรื่องของปุ๋ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับเรื่องของปุ๋ยแต่ละปีก็ใส่หลายเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่เฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนแต่ละฤดูกาลนี่ลงทุนค่อนข้างสิสูงนะครับย่ำไปขายจังสิราคาก็ถือกำหนดโดยพ่อค้าคนกลางบางปีก็ลุบทึนบ่ได้พ่อฮอดใส่หนีปุ๋ยบ่ได้พ่อฮอดค่าแรงงานคนนะครับเพราะฉะนั้นผมเอกโซเลอยากสิแนะนำพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮามาลดต้นทุนนะครับมาพากันลดต้นทุนเฮ็ดจังไดให้ลงทุนหน่อยๆแต่ว่าผลผลิตให้ได้หลายๆต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจเฮาก็สิได้ไปลดปัญหาเรื่องการใส่ยาคายาคาแมลงซั่นตั่วนะครับผมมีสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษมาฝากพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบมันมีหยังแน่นอบ่าวเอกโซเลปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบเจ้าน่ะใส่แล้วมันสิลดต้นทุนอีหลีบ่ผลผลิตอีพ่อไอ้แม่มันสิเพิ่มอีหลีบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับสำหรับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับสิมีอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่2กระสอบนะครับมีอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัด2กระสอบเอามาใส่รวมกันกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876อีก1กระสอบนะครับเอามาใส่รวมกันกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876อีก1กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบคือเก่านะครับปุ๋ย3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีเข้มข้นเลยได้อีพ่อไอ้แม่ราคาก็บ่แพงครับราคาก็บ่แพงบรรจุอยู่ตั้ง50กิโลพุ่นล่ะบ่ธรรมดาเด้มันก็เลยเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลดต้นทุนลงได้หลายแต่ว่าคันเว้าถึงเรื่องของผลผลิตแล้วโอ้ยเกินคาดนะครับอีพ่อไอ้แม่เกินคาดจังหน้าเขาเอาไปใส่นี่ติไร่นึงนั่นได้เป็นตันนะครับไร่นึงนั่นได้เป็นตันจากไร่นึงเคยได้ 5-600 กิโลนี่พอมาใส่ปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบเข้าไปแล้วนี่ติว้าอีพ่อไอ้แม่เอ้ยได้ไร่นึงนั่นได้เป็นตันนะครับต้นพืชก็แข็งแรงนะครับแม่งก็บ่กวนคิดกวนใจทนทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวได้ดีนะครับผมเอกโซเล่บ่ท่านอยากให้พี่น้องเกษตรกรเสื้อดอกครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งนะครับก็ปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบของเอกโซเล่นะครับแล้วพี่น้องเกษตรกรที่เฮ็ดพืชไร่นะครับหรือว่าปลูกสวนยางพาราก็สามารถใส่ปุ๋ยชุดนี้ได้คือกันนะครับให้ใส่ในอัตราส่วนอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่5กระสอบครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่5กระสอบเอามาบวกกันครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876อีก1กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่6กระสอบนะครับ ลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีเข้มข้นเลยนะครับ6กระสอบนี่สามารถหว่านได้6ถึง7ไร่แต่ว่าที่สำคัญนะครับมันอยู่ในดินได้โดนออกฤทธิ์ได้เร็วอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชนะครับพืชหิวยามใดก็ได้กินซ้ำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้นะครับเฮ็ดให้พืชเฮามีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอใส่หน้าเขายังสิโอ้ยแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนานเขียวจนหอดมือเขียวนะครับแต่ว่าเขียวใสๆเขียวใบต่างๆนะครับเขียวใบตองอ่อนบ่เขียวแหล่บ่เขียวหล่อแม่งได้อีพอยแม่นะครับอยากให้ลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับปุ๋ยชุดนี้นะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบของเอกโซเลนะครับมีไห่มีหน้ามีหัวมีสวนอยู่หาไร่10ไร่20 30ไร่บ่ต้องเอามาเฮ็ดทั้งหมดครับแบ่งมาเฮ็ดจักเครื่องจักกลางก่อนก็ได้แบ่งมาเฮ็ดจัก2 3ไร่เบิ่งก่อนก็ได้มาทดสอบเบิ่งมาพิสูจน์เบิ่งกับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบใส่แล้วมันสิเป็นคือผมเบาเอกโซเลเว้าบ่ใส่แล้วมันสิเป็นคืออีพอยแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับอย่าเฝ้าเสื้อครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับผมเอกโซเล่บ่ทันได้อยากให้เสื้อหรอกครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาใส่ของดีราคาถูกเสียดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลืมตาอ้าปากได้เบิดหนีธกส.ล้นอีพอยแม่คันใส่แล้วนะครับบ๊ายบายธกส.ผู้ใดบ่ธรรมดานะครับกับปุ๋ยชุดนี้ครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านไหนสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ได้อีพอยแม่ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อยากลดต้นทุนอยากเพิ่มผลผลิตอยากเฮ็ดให้ต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบของเอกโซเลเท่านั้นครับผม

เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย043 840 122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043 840

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน

0: ากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงนี้สนับสนุนโดย
1: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
2: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีฝรั่งแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทอมไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย

ของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้มส่วนจำกัดพิมพ์วินิจแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดเบนซ์บัสซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานมก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่0438118484 0438118484และ0885730753 0885730753

0: ให้เขาประหูพันดี
1: ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันธุ์กอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไม่ล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกอขอ22กอขอ22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทันที
0: ให้พี่เป็นข้าวแม่สาวเป็นนาผลิตถ้าผลเกิดมาจะได้เป็นผลละมือดี
2: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
3: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวหน้ากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวหน้าปัญหาใหญ่ของชาวหน้ามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีครอปบีครอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายโตได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพ่วงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเปรี้ยฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดไข้เซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครอปก้องเดียวบีครอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวหน้ามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่อง7บริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089-540-4449
4: เอ็มทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกบนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชั่ว
5: ชั่ว
4: ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

0: มันบ่ได้คายเขา
1: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซาน
2: 22ของอีสาน
3: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติอินชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยกลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เข็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล็ดตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0812622716และ0619540862ตลอด24ชั่วโมง
4: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปะปี Around the World
5: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณ

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนเวอร์ไดลูกทุ่งมุ่งทำดี
1: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เรามอบให้คุณ

ำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปะปี Around the World คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่คุณอยากฟัง

0: ครับพี่น้องครับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีกลับมาพบพี่ผมดองคือเก่าเหมือนเดิมรายการลูกทุ่งทำดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดโอร้อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองดำลึกตำบลหนองตะไคร่อำเภอโพชัยจังหวัด101กราบขอบพระคุณท่านผอ.พินิจเปานาเรียงพร้อมกับคุณปวินาเปานาเรียงผู้บริหารสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดโอร้อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับบ้านหนองดำลึกตำบลหนองตะไคร่อำเภอโพชัยจังหวัดเอ็ดพร้อมผู้บริหารร้านชิปเปอร์มอร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์นะครับที่มีเมตตาลิงก์สัญญาณรายการลูกทุ่งทำดีจากคอไก่ใต้ตารางเล่าผู้ขาดีเจพ่อเพียงมุกทำดีดำเนินรายการอยู่ทั้งสันติเก่านั่งตาเหลื่อมมาวอกกับพี่กับน้องอยู่คือเก่าเหมือนเดิมกราบขอบพระคุณมากไม้กายกล่องอย่างสูงครับพี่น้องครับขอบพระคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุกทำดีด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกๆธุรกิจทุกๆกิจการทุกๆร้านค้าที่มีเมตตามีอุปการะคุณต่อรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองขายดิบขายดีตลอดปีและก็เป็นเศรษฐีตลอดไปมีภูมาใส่บริการกันเยอะแยะมากมายมืดฟ้ามัวดินนะครับตราบนานเท่านั้นซื้อขายจับจ่ายใช้สอยอย่างสะดวกสบายนะครับร่ำรวยร่ำรวยทุกๆบริษัททุกๆห้างร้านนะครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับพี่น้องครับและก็นะครับผมขอให้พี่น้องแฟนเพลงรายการของผู้ขาสุขคู่สุขมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขทุกท่านตลอดปีและก็ตลอดไปนะครับเอาละครับ0652561558นะครับเด้อ0652561558ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจทุกหมายเลขทุกพื้นที่การรับฟังนะครับไปแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม
1: ฮัลโหลจ้า
0: ครับผมครับ
1: ผมฟังเพลงไหนดูฟังเพลงรับเพียงตาหวานไหมดู
0: ครับผม
1: จ้าเพลงเขาผู้สาวอายเดี๋ยวดูได้เพียงหนึ่ง
0: แฟนเขาผู้สาวอายโอเค
1: จ้าหมอบเมสแม่น้อยแม่บ้านฝ่าทองเด้อ
0: ครับผม
1: สวนผมแม่ป่าเมืองพ่อแม่เด้อแม่นางแม่ย่างลูกทักเด้อแม่ท่องลอยแม่เด็กแม่เรียนเด้อ
0: ครับผมครับ
1: เอาเสียไล่เด้อแม่มามาเด้อ
0: ครับผม
1: ตัวน้อยสาวบ้านเมืองสาวเด้อ
0: ครับ
1: กระเพราเฮ้อเป็นยังไงเด้อแม่คุ้นใจไหมเด้อ
0: ครับผม
1: พนุนศึกษาเสียงตาหน่อยเด้อ
0: ครับผมครับ
1: บัวแม่หน่อยแม่ชวนตาลูกสาวแทนอ่อนมุมมองหน้าเด้อขอบคุณพระพุทธเด้อบำตาหนาหน้าไม่ตลอดเหมือนเดิมสวัสดีจ้า
0: ขอบคุณครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผมสวัสดีครับขอบพระคุณหลายๆด้วยครับเด้อสำหรับผู้เบาเมืองนะผู้หลบรอครับผมครับ
2: เมื่อนี่อากาศดีนั่งก็รอกันเสียงแข็งหวานก็ได้อดขอน้ำอะไรกัน
0: บอ
2: กว่า
0: ขอบคุณหลายๆครับผม
2: คิดฮอดสาวบางปูนี่เด้อครับ
0: คิดฮอดสาวบางปู
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: อันเพลงนี่ผู้ใดร้องครับเนี่ย
2: อันโมมันครูก็หมายใช่ก
0: ัน โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวโอเคครับผม
2: รวมวงหน้าเดินหน้าดีๆได้ขอเพลง
0: เดินหน้าหามาให้คอยค้นหาให้ตัวเองได้เลย
2: ครับผมอนุญาตมอบให้น้องแจ๋าคนที่สวยเนี่ยนะครับ
0: ครับผมครับ
2: ก็ให้คุณหมอตะวันคนกลางๆคนคนรูปร้อนๆนี่อย่างนี้นะครับ
0: ครับผม
2: ครับผมขออนุญาตให้คุณแม่น้อยสีฐานคนที่สวยนั่นอีกนะครับ
0: ได
2: ้
0: คร
2: ับ แล้วก็ให้สาวน้อยซอย18กับแฟนเพิ่นคนรูปร้อนสวยนั่นอีกนะครับ
0: ครับครับผม
2: แล้วก็วิเศษให้แสนอ่อนคนช่วยน้ำอีกเลยนะครับ
0: ได้ครับได้ครับ
2: ถ้าหนาครับหนาไม่ดีเพราะเพียงข้อหลุดละล้อเนี่ยนะครับ
0: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณเลยล่ะฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
3: ฮัลโหลจ้าฮัลโหลจ้า
0: ผม
1: นนะเนี่ยลืมซื้อได้ไหม
3: เน
1: ี่
3: ยก็ล
1: ื
3: มซื้อไปไหน
1: อะไรประถาพนม
3: โอ้อะไรประถาพนมโอเค
1: บนแก้วมาลองใหม่เด้ออ
3: ะไรประถาพนมอ้าวครับผม
1: จ้าโอ้ยไอ้แจ็คเพลงนี่เด้อ
3: ครับ
1: ไอ้อันยังก็อันฝนดันหกบ้านไม่ได้ฟังดีเจ้าขึ้นตะปอดบ้านจบอยู่เจ้าเปิดกวนจ้าจ้าบอกไปหาไปหน่อยเด้อจ้าอันไม่เที่ยงนะจ้าเด้อ
3: โอเคครับ
1: หาเมื่อสุขตาน้ำตาลหวานเด้อจ้าเด้อ
3: ครับผม
1: แต่น้ำโยโกหน่อยน้ำเลยเด้อจ้ามามองหน้าน้ำเด้อจ้าเด้อทุกจังทุกสายด้วยจ้าครับผมหมอแปดทำไงด้วยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
3: โอเคครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ครับผม
4: เอาโมนี่ขอเพียงนึงครับโมนี
3: ่ครับผมครับ
4: หมอได้เห็นหน้าสิโทรหาซูมือนะครับเด้อ
3: หมอเห็นหน้าสิโทรหาซูมือโอเค
4: หมอเป็นแม่เสริมนะครับ
3: ครับผมครับ
4: ไอ้น้องไอ้น้องแว่นนั่นนะครับเด้อ
3: ครับผม
4: ไอ้น้องเมียมะนาวนะครับ
3: ครับ
4: ไอ้นุ่มเกพบนะครับเด
3: ้
4: อ
3: ได้ครับผม
4: อยากให้น้านั่งเสื้อผ้าเนาะครับเนาะ
3: ครับผมครับ
4: ไอ้เมียส่วนพ่นเถานะครับเด้อ
3: ครับผม
4: ตัวแต่งดอกแก้วซีวะไรล่ะครับ
3: ได้ครับได้ครับ
4: พวกนางตั้มสาดอยู่วัดมือวัดแว่นอยู่ล่ะ
3: โอ้ยว่ามันมีกล่องวงจรปิดพวกนี้นี่เห็น
4: เออไม่ตาเทียบเน
3: า
4: ะ
3: จ้าจ้า
4: จ้าไม่รอรอนะครับเนาะ
3: ขอบคุณครับ
4: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณพี่ดองนะครับแฟนเพลงแฟนรายการสู้ขู่สุขคนนะครับที่ส่งกำลังใจมาที่0652561558ผู้เบานะครับน้องแดงละกับท่านประธานนักศึกษาไปทางไหนเนาะมื้อนี้หรือมันนั่งฟังยิ้มเปื่อยๆอยู่หากับบ่จักดอกว่าไปครับพี่น้องครับ

0: Hip, hip, hip.
1: อาจารย์ดาวบ้านดอนสุมือนี่แล้วกระบอสบายครับพี่น้องครับแล้วเป็นสโตรกบ่ครับนะครับเห็นแต่ลูกแล้วอุ้มยางไปหันมานี่นะครับกายภาพบำบัดด้วยอาจารย์เอากำลังใจซอยไปหาอาจารย์ดาวบ้านดอนนักร้องเสาอากาศทองคำเด้อครับเด้อคอยหายคอยแข็งแรงไว้ไว้อาจารย์ดาวบ้านดอนเจ้าของผลงานเพลงนะครับลำเพลินเจริญใจนะครับแปลจ้าอู้หลายผลงานเพลงครับอาจารย์ดาวบ้านดอนทุกมือนี่ก็บอกให้สบายนะครับพี่น้องครับมีลูกสาวเป็นผู้ดูแลนะครับเนาะเอานะครับมวนๆสำหรับรักจริงๆตาหวานครับไปขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีเดี๋ยวรับสายนี่ซะกันสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้า
0: ครับผม
2: วันนี้ชมทุ่งนะจ้า
0: ชมทุ่งน้ำท่วมบ่ชมทุ่งนี
2: ่ท่วมจ้า
0: ครับ
2: มอบนะจ้า
0: ครับผม
2: มอบอยู่พนุนศึกษานะจ้า
0: ได้ครับได้ครับ
2: ผู้ว่าหนองแหลงน้ำนะจ้า
0: ครับผม
2: ผู้ว่ามองหน้าน้ำนะจ้า
0: โอเค
2: จ้าวะคุณแม่มามานะจ้า
0: ครับผมครับ
2: ตันหวานนะจ้า
0: ครับผม
2: บาดละ
1: ยังไผ่ละบาดนี่เอาเข้าไป
2: ไผ่หวาน
1: ผู้ใดละบาดนี
2: ่ผู้ว่างหน้าเอาสิว่าผู้เอาชัยภูมิสิว่าว่าท่านนี่เอา
1: แม่นตัวผู้เอาชัยภูมิตัวเนาะ
2: จ้าผู้เอาชัยภูมินะจ้าหากหลายยัง
0: ครับผม
2: บาดกะบาดนี่กะคุณแม่เสียไล่น้ำเลยละจ้า
0: โอเคโอเค
2: จ้าหนาไม่กันรอคือเก่า
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: สวัสดี
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับไปขอบคุณหลายๆครับสำหรับกำลังใจครับไปฟังนะครับสปอนเซอร์ผู้ใจดีที่เฮานะครับได้รับนะครับการสนับสนุนจากเพิ่นครับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต้ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพย่ำสู้มือสู้มือย้อนว่าอยากให้พี่น้องได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อนะครับเกษตรกรจะบ่ต้องมาขาดทุนปวดเสียนเวียนเก่าย่ำขายเข่าเฮ็ดจังได้นะครับขายเข่ามีตั้งหญ้าเข่าปนเข่านกเข่าเด้งเข่าดีดเข่าหางปนไปจนได้ขนกลับมาตากใหม่จนได้ขนกลับมาเลือกใหม่มาเป่าใหม่ยังเอาไปขายได้ถ้าบ่กลับมาเลือกบ่นั่นก็ซื้อให้ราคาถูกจากเข่ากิโลละ7บาทก็แห้งมาซื้อกิโลละ5บาทบาทนี่เฮ็ดจังไหนล่ะครับค่ารถเพิ่นกลับมาไปกลับอีกก็ต้องนั่นขนไปอีกเป็น 3-4 เที่ยวมันก็จะได้เสียค่ารถเพิ่มค่าขนส่งเพิ่มสิตัวพี่น้องครับพี่น้องอ่ะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมครับตัดไฟแต่ต้นลมใช้ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรนะครับเด้อบ่ได้เป็นบีคอปตราเต่ามังกรสารกำจัดวัชพืชใบแคบใบกว้างหรือว่าจะเป็นเอ็มตะคอกศูนย์ตราเต่ามังกรสารคุ้มวัชพืชใบแคบใบกว้างคุมได้ทั้งในหน้าข่าวทั้งนานผักทั้งแปลงผักนอกจากนี้ก็มียากำจัดโรคพืชที่ประสิทธิภาพสูงนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นก็คือฟูจิซานตาเต่ามังกรฟูจิซานตาเต่ามังกรจากผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรผู้นำทางด้านการเกษตรราคายุติธรรมครับพี่น้องครับ
3: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีคอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีคอปบีคอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีคอป สามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเขานกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือหั่งกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเปรี้ยฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีคอปก้องเดียวบีคอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต้ามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่อง7บริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089-540-4449
4: เอ็มทาคอร์60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชั่วชั่วขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินชะข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

0: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิ
1: ซานนั่นแหละครับพี่น้องครับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรต้องยกให้เคมีเกษตรตราเต่ามังกรราคายุติธรรมอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดมีวางขายวางจำหน่ายอยู่ที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหารอยู่ยังเยื่องกับเซเว่นนะครับเด้อบริหารงานโดยเจต้าคนสวยจะดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดผู้รอจะดีอย่าลืมนะครับพี่น้องจำไว้ครับพี่น้องเมื่อพี่น้องไปซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต้ามังกรอยู่ที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรนะครับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรอย่าลืมพี่น้องก็จะได้รับคูปองจากนะครับผู้บริหารนะครับเจต้าคนช่วยเลยครับเฮียเบิร์ดผู้รอจะดีครับได้รับคูปองหนึ่งใบเขียนซื้อที่อยู่พร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ย้อนลงกล่องรับคูปองที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรเมื่อจับนะครับผมรางวัลถ้าพี่น้องได้หยังได้รางวัลหยังก็แล้วแต่เพิ่นก็สิโทรไปตามซื้อแล้วก็ที่อยู่พี่น้องให้มารับรางวัลอยู่ที่ร้านนี่คือโปรโมชั่นดีตอบแทนบุญคุณพี่น้องจากผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรร่วมกับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับไปซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรอยู่ที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบีคอปตราเต่ามังกรเอ็มทาคองศูนย์ตราเต่ามังกรหรือว่าจะเป็นฟูจิซานตราเต่ามังกรหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรทุกชนิดที่มีวางขายวางจำหน่ายอยู่ที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางคลองบางดงพี่น้องก็จะได้รับคูปองเขียนชื่อที่อยู่พร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ย้อนลงกล่องรับคูปองที่หน้าร้านจัดไว้ให้เมื่อจับรางวัลมีชื่อพี่น้องได้รับรางวัลทางร้านก็จะโทรไปหาพี่น้องสวัสดีครับแม่นผู้บ่าวเมืองหน้าบ่แม่นผู้บ่าวเลวตาบ่โอ้ยนี่แหละครับคูปองได้รับรางวัลเด้อมาเอาตู้เย็นมือถือหรือว่ามาเอาเครื่องใส่ไฟฟ้าอ้าวนี่ครับพี่น้องเพิ่นก็สิโทรไปสินะครับเด้ออ้าวนะครับอยู่ด้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งพานุดงโดยเจต้าคนช่วยเจริญกับ0895404449 0895404449และก็0892778060 0892778060นะครับเด้อนะครับนอกจากมีขายอยู่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรอันยังวัดร้อยเอ็ดแล้วอำเภอจังหารแล้วก็ไปที่อำเภอเมืองมหาสารคามกร้านประกายการเกษตรอยู่ใกล้กับตะเวนแดงมหาสนมหาสารคามทางเสียออกมาวัดป่าวังน้ำเย็นทางเสียออกมานะครับตำบลเกิ้งพี่ละส่วนอยู่อำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์กับยุร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีใกล้กับคลองชลประทานร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีใกล้กับคลองชลประทานมีวางขายวางจำหน่ายไปที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์กับโรงสีพ่อชายบ้านแก่เป๊ะตำบลเชียงเคลือโรงสีพ่อชายบ้านแก่เป๊ะตำบลเชียงเคืออยู่ใกล้กับวัดแก่เป๊ะหน่อยก็มีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรล่ะครับร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอดอนจานก็มีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรวางขายวางจำหน่ายร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอนามนตรงข้ามโรงเรียนนามนสงเคราะห์ก็มีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรวางขายวางจำหน่ายร้านโชคชัยการเกษตรตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จก็มีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรวางขายวางจำหน่ายหรือถ้าพี่น้องจำบ่ได้จังไหนก็อย่าลืมโทรมาสอบถามกับดีเจพ่อเพียงมุงทำดีครับสิแนะนำให้0652561558 0652561558เอาแก๊สร้านเจริญแก๊สถนนธนพลด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ห่างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์ผลิตแก๊สยูโรบรรจุแก๊สปตท.ทั้ง18อำเภอสหัสสะขันธ์ก่อนสิฮอดเสียกโน้นสง่าคำไปทั้ง18นะครับสะพานเทพสุดาห่างหุ้นส่วนจำกัดเบนบัตซัพพลายอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ห่างหุ้นส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสั่งซีร้าน4สาขากับเป็นตัวแทนจำหน่ายพวกอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สพร้อมกับเตาแก๊ส1หัว2หัว3หัว4หัวก็อยู่ครับนะครับผมการใช้งานนะครับร้านอาหารตามสั่งอยากได้ก็ติดต่อไปหรือว่าที่เป็น ถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่มีค่ามีราคามากกว่าถังแก๊สทุกชนิดเพราะมีวาล์วนิรภัยเพื่อป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกทางครับโทรสอบถามปรึกษาหรือสั่งซื้อสั่งจองได้ที่0-4388-57303 088

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆ อีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัย

0: จำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
4: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
6: ให้โชคให้มันให้มัน
7: เข้าใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
5: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน 8:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
7: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยา

0: ไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้วเปิดแล้ว
3: เอ้าแม่งยังล่ะเอาอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเพชรหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอโพนทองทางขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080194 5318เด้อที่

ว้าวนั่นแหละตอนรับพี่น้องครับเอาข้อมูลความซื่อไปฝากสู่ขู่สู่คนเถอะครับเด้อกับช่วงของรายการลูกทุ่งมุตบีนะครับ12นาฬิกากับอีก19นาที3ผลงานเพลงจัดให้จัดหนักกันเลยทีเดียวกับช่วงนี้เวลานี้ครับไปขอบคุณสำหรับสปอนเซอร์ผู้ใจดีที่ร่วมสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีนั้นก็คือร้านชิปเปอร์หมอครับร้านชิปเปอร์หมอร้านชิปเปอร์สังกัดพันตอนนี้ย้ายเขามาอยู่ในพื้นที่เดียวกันบริเวณเดียวกันนะครับร้านเดียวกันแล้วสะดวกสบายต่อกันนะครับผมเลือกหาวัตถุดิบที่พี่น้องอยากจะได้บ่ต้องย่างไปพุ่นบ่ต้องย่างมานี่นะครับเพราะฉะนั้นครับความสะดวกสบายเกิดขึ้นกับพี่น้องเรียบร้อยแล้วที่ร้านชิปเปอร์หมอนะครับสี่แยกป้อมตำรวจสี่แยกไฟแดงอ่ะเพื่อรองคำนะครับเด้อนะครับชิปเปอร์สังกัดกะง่ายมาอยู่ตรงนี้อบอุ่นกันเลยทีเดียวครับพี่น้องครับอัฐบริการเครื่องบริวารเครื่องบวชเครื่องกระถินทุกชนิดครบวงจรใจที่วอนจะบ่งอังสะโต๊ะมูหมู่ช้าหิงพระธรรมบาทบทสบกพระพุทธรูปมากมายหลากหลายหน้าตักหลากหลายปางจัดไว้เป็นแผนกแผนกเป็นระเบียบเรียบร้อยหากะง่ายเหลียวเห็นแต่ไก่เหลืองอุยหุยสลับนะครับพี่น้องครับผลิตภัณฑ์หรือว่าอัฐบริการเครื่องบริวารครับนอกจากนี้ก็อัดอุปกรณ์งานช่างอุปกรณ์ปะป่าอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับผมกับนี้วางขายวางจำหน่ายเช่นเก่าเหมือนเคยนะครับอุปกรณ์พวกน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถไถรถแท็กเตอร์มีจารบีแบตเตอรี่รถยนต์กับมีอยู่ในร้านชิปเปอร์มอนอกจากนี้ก็ยังมีสีทาภายนอกภายในสีทางเฮือนทาซานทาบั่นทาซองทาห้องทาหอต้องสีเบเยอร์สีเบเยอร์มาตรฐานมอกอก็มีวางขายวางจำหน่ายที่นี่มีเครื่องผสมสีตรวัดวิทุกเฉียดสีนอกจากนี้ก็ยังมีครับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับทำพรบรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดรับจ่ายค่าน้ำค่าไฟเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐทุกโครงการที่ร้านชิปเปอร์หมอโดยคุณปวีณาเป่านาเรียงนะครับราคาเป็นมิตรใกล้ชิดกับชุมชนครับ0813804599 081 380 4599ชิปเปอร์มอชิปเปอร์สังกพันธ์มาอยู่น้ำกันเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับมาเด้อพี่น้องเด้อมาจับใจใจซอยเอาของที่มีคุณภาพไปใส่ไปฝากพี่ฝากน้องก็ได้บ่มีผิดหวังกับชิปเปอร์มอแล้วก็ชิปเปอร์สังฆพันธ์นะครับเอาฝากผลงานจาก AI ไปให้พี่ให้น้องได้ฟังกันอีกนะครับพี่น้องครับผู้บ่าวศิรภูมิผู้บ่าวศิรภูมิครับสาวศิรภูมิผู้บ่าวหนองแดงหรือว่าได้เป็นน้องโยโกะแล้วก็คุณแม่พันปีคุณแม่ท้องร้อยสาวเชียงขวัญ

0: ผลเดือน6จาก AI ชื่อมือเพลงจาก AI ลายหลายมาคือฮิตกันแต่บุญอีกก็ได้เนาะพี่น้องเนาะเอ้าจะมวนไปคนละแบบคนละอย่างล่ะว่าแล้วแต่ผู้มักเนาะครับพี่น้องครับเอ้านี่ช่วงรายการลูกทุ่งรายการลูกทุ่งมุงทําดีครับทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับอยากเพิ่มเติมผลงานเพลงคือเก่าเหมือนเดิมเบอร์เก่าเบอร์เดิม12:25 นนะครับพี่น้องครับ0652561558เด้อฝากไปหาคุณแม่มาหม่าน้ำแน่หรือว่าที่เป็นคุณแม่เสริมคุณแม่ร้านหนองนดคุณแม่นางซอย15สาวน้อยซอย18พร้อมครับแม่สูทางบ้านพ้นเถ่าน้องจ๊ะจ๋าคนงามพร้อมกับคุณหมอน้ำแน่กันละกันโว้คุณยายไหวอยู่จังไหนกินจังไหนเนาะคุณยายไหวเนาะสบายดีบ่เนาะผู้บ่าวหนองหูลิงผู้รูปหล่อว่าอยากฟังเพลงหยังบ่มื้อมาได้ครับเด้อ0652658เอาไปขอบคุณสำหรับนะครับผู้ใหญ่ผู้ใจดีที่ร่วมสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมาครับสำหรับเสื้อกล้ามที่นะครับผลิตจากใยผ้าคอตตอน 100% บ่ทำให้ราคาเครื่องบ่ทำให้อึดอัดเมื่อเวลาสวมใส่สวมใส่สบายๆไม่บีบรัดไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมระบายอากาศได้ดีเมื่อเวลาสวมใส่จะเป็นหน้าหนาวหน้าร้อนหน้าฝนก็สวมใส่สบายๆเย็นสบายไม่เหนียวเหนอะหนะเมื่อเวลาเหงื่อออกไม่อึดอัดไม่เหม็นอับเมื่อเวลานะครับเหงื่อออกระบายอากาศได้ดีต้องเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์เราคือผู้นำในด้านการผลิตการจัดจำหน่ายเจ้าแรกเจ้าเดียวรายแรกรายเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์สนจิตสนใจเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์ก็ทักแชทไลน์ Facebook ไปได้เลยนะครับนะแชทไลน์ Facebook หรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์0619540862 0619540862รับรองพี่น้องสิบ่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับผมสวัสดีครับ
1: พี่แกงลืมซื้อพี่แกง
0: ไปซื้อเห็นหยังล่ะพี่แกงซื้อใส่หยังผัดปลาไหลบ
1: ่ฮัลโหลค่ะ
0: เพิ่นซื้อพี่แกงไปผัดปลาไหลบ่วะ
1: โอ้ขอโทษค่ะ
0: โอ้ยไผละน้ําไหลไหลหา
1: เ
0: ด้อเฮ้ย
1: ซื้อพี่แกงอันนั้นเอ็ดแกงเพชรลงตลาดลืมซื้อพี่แกงมื้อเช้า
0: สิบัดนี้ไปขายตอแรงนี่บ่บัดนี้
1: ค่ะประมาณบ่าย 3:30 นนี่แหละค่ะ
0: โอ้โหมีนี่มีอาหารยังเนี่ยครับมื้อนี
1: ้มื้อนี้มันเป็นวันเสาร์มื้อนี้อยากเงียบจังหน่อยเลยเฮ็ดหมดลงมีหมกใส่ปลาคอ
0: หมกใส่ปลาคอหมกไข่ปลา
1: ต้มข่าไก
0: ่ต้มข่าไก
1: ่ราคาผัดหมู
0: ผัดหมู
1: แกงหมูแกงว่าสิแกงเพชรหมูหลาย
0: โอ้ครับผมครับ
1: ค่ะแล้วก็มีหยังมีปลาราดพริกมีอันนั้นชูชีปลาทูไปมีป่นแล้วก็มีซุปเห็ดไปอีกสลาย
0: โอ้มาปวดมาปวยแต่อาหารการกินเยอะแยะมากมายตัวเลยครับ
1: แม่นค่ะแม่น
0: สำหรับร้านน้องแอปเปิ้ลกับพี่น้องอยากกินอาหารแรงนะครับอาหารบ่ายก็แล้วแต่นะครับโอ้เป่ามาน้ำลายไหลครับแกงข้าไก่นี่แหละ
1: ฟังเพลงได้เด้อ
0: ครับผม
1: ไอ้น้องอยากฟังเพลงอันลงขาสัตว์เวอร์ชัน AI มีบ่น้อ
2: โรงค่าสตรีของผู้ใดคือลองส่วนมาก
1: อันเวอร์ชันเก่ากับของตะกะแตนค่ะ
2: ที่โอเคอาสิร้องหาเด้อหันบ่มีก็เอาตะกะแตน
1: อันถ้าบ่มีก็เอาเพลงอันผู้หญิงหลายมือของ AI ได้เด
2: ้อโอเคครับโอเคครับ
1: จ้าตะวันไอ้ซอกเบิ่งเด้อค่ะอันเพลงอันลงขาชัดแม้ลงขาสั้นแม้จ้าฝากหาคุณแม่น้อยน้ำแน่แล้วก็ฝากหาคุณแม่เทียงน้ำแน่คุณแม่พันปีพร้อมเด้อค่ะ
0: โอเค
1: จ้าแล้วก็ฝากไปหาทุกเสียงทุกสายเนาะค่ะเนาะ
2: ได้ครับ
1: ฝากหาเบิร์ดละไอ
0: ้ได้ครับได้ครับได้ครับ
1: ค่ะพิเศษกันนะไหมครับอันเจษยาคนสวยในเด้อจ้าเด้อ
0: ขอบคุณครับ
1: จ้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับเอาไปขอบคุณสำหรับแม่นางข้าวต้มมัดโอ้สิเอาข้าวต้มมัดแม่นางไปขายอยู่ทั้งล่องคำมาเกิดที่บ่สุดยอดอยู่บ่นี่เหอนะครับแม่นางข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดที่อร่อยสะอาดถูกรักอนามัยถูกใจผู้บริโภคมีคุณค่าทั้งโภชนาการผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพนะครับเด้อนะครับอยากกินข้าวต้มอร่อยอร่อยสั่งได้ดิพี่น้องครับสั่งได้เฮาส่งไปกับรถตู้ก็ได้ส่งไปกับขนส่งก็ได้เด้อครับบ่มีปัญหานะครับเฮาบ่ได้ใส่นะครับ สารกันบูดแต่ว่ามันก็อยู่ได้ดน5มื้อผู้เดียวครับพี่น้องครับสำหรับแม่นางข้าวต้มมัดก็ส่งไปขายกรุงเทพผู้เดียวล่ะส่งไปขายปริมณฑลผู้เดียวล่ะนะครับเพิ่นก็ส่งไปนะพี่น้องบ้านลุบแม่ค้าตลาดนัดตลาดเล่จากกาฬสินธุ์ก็ขนไปขายตามศูนย์อุตสาหกรรมต่างๆก็เยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นก็แม่นางข้าวต้มมัดก็ให้บริการตั้งแต่ตีห้าเป็นต้นไปก็จะมีวางขายวางจำหน่ายร้านแม่นางข้าวต้มมัดตลาดทุ่งนาทองอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์และก็ร้านครูไก่ขนมไทยตลาดเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์สนจิตสนใจก็สร้างซื้อสร้างจองล่วงหน้าบ่ต่ำกว่า3มื้อเด้นะครับก่อนสิฮอดถึงมื้อรับก็ต้องนัดกันก่อนนะครับเพราะว่ามีคิวอยู่ตลอดเวลาซ้ำกันกับนะครับปฐมบันเทิงศิลป์นะครับคิวบ่ว่างนอกจากสิปิดฤดูกาลย้ำเขาภาษาฝ้าห้องเพราะฉะนั้นกับแม่นางข้าวต้มมัดกับว่าได้ปิดฤดูกาลนี่นะครับนอกจากว่ามือไหนวานปุ๋ยจังละ วานปุ๋ยเขาซุ้มนี่แหละครับเอามาเฮ็ดข้าวต้มก็ได้ข้าวที่ใส่ปุ๋ยอะมิโนโปรตีนให้ปลวกกับหนูปลวกกับผัดหอมอ่อนนุ่มอร่อยเอามาใส่กับเครื่องปรุงพวกกะทิเล็กน้อยแล้วก็มีน้ำตาลหน่อยๆว้าวทำไมมันรสชาติลงตัวขนาดนี้ล่ะครับแม่นางข้าวต้มมัดว้าวอร่อยมากครับ0619540862 0619540862เด้อพี่น้องเด้อบ่เห็นหน้าสิโทรหาซุมื้อจากผู้เบาเลวตะครับพี่น้องครับฝากไปเป็นกำลังใจกับสุขุสุขคนครับประธานนนท์ศึกษาน้ำแน่พี่น้องแฟนเพลงพระการฟังอยู่ทางไหนก็ขอให้ขนคิ้งลูกสุขุสุขคนนะครับเด้อว่ามันคอยจะได้เข้าห้องน้ำแล้วบอกว่าคือคนทิ้งดุก

0: จวดจาดฟาดบึ่มครับผลงานเพลงเพราะๆครับพี่น้องครับ12นาฬิกากับอีกพี่น้องกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีจากสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดอยากกินก๋วยเตี๋ยวแซ่บๆแม่นบ่เอ้าทดลองพิสูจน์เบิ่งนะครับผู้ใดไปกินแล้วก็โทรมาบอกแน่ว่าน้ำตึกเขียวก๋วยเตี๋ยวเรือรสชาติเป็นยังไงรสชาติแจ่มแจ้งนะครับผมจุดจัดจิตจัดฟาดบึ้มหรือเปล่าครับสำหรับตึกเขียวก๋วยเตี๋ยวเรือใกล้ๆกับร้านชิปเปอร์หมอร้านชิปเปอร์สังกพันธ์นะครับขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับผม
1: มาท่านเปิดบ
0: ่บ่เลี้ยวมาทีหลังเพิ่นก็ใช่เปิดก่อนเพิ่นได้จังไหนมาสร้าง
1: บ่
0: แ
1: ท้บ่จ้ะท่านว่าท่านนอนรับท่าน
0: โอ้ยกระพูดกระพวยพี่ดอกเลย
1: นอนอยู
0: ่นี่นี่ขึ้นห้านไว้แล้วล่ะให้โฆษณาถ้าเกินสิเปิดให้นี
1: ่จ้า
0: ชมทุ่งนี่สิเอาของ
1: เพิ่มแน่จ้าจ้าชมทุ่งจากเอไอแล้วจ้า
0: เอไอเนาะ
1: จ้า
0: ครับ
1: ฝนตกนะมันได้จ้าเพลงที่สองขออยู่นี่จ้า
0: คืนฝนตกมาดิ
1: จ้า
0: โอเคโอเค
1: เอไอด้วยกันละจ้า
0: ครับ
1: กันหนาไม่รอฟังน้ำกันละจ้า
0: โอเคครับโอเคครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับไปขอบคุณร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรนะครับและร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรอยู่ตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเด้อนะครับถนนกาฬสินธุ์101กาฬสินธุ์ครับอยู่ใกล้กับ4แยกไฟแดง4แยกป้อมตำรวจอำเภอกาฬสินธุ์นี่ล่ะและก็ร้านแม่ทุ่มพอพร้อมบ้านนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ทั้ง2ร้าน2สาขาเพิ่นก็ให้บริการด้านจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกหน้าปีหน้าปรังโดยอัลกามีพวกเบี้ยพืชเบี้ยผักที่เพิ่นกล้าไว้ให้พี่น้องเอาไปปลูกได้เลยขุดหลุมปลูกนะครับเอาฝุ่นห้องก้นแล้วก็ปลูกฮดน้ําแล้วบ่ถ้าโดนก็ได้กินบ่ต้องไปกล้ายากนะครับพี่น้องครับพี่น้องซื้อสําเร็จรูปจากเพิ่นไปก็ได้เอาหรือว่าที่สะดวกสบายจังไหนก็มีคือเอาล่ะครับพี่น้องครับทั้ง2สาขาเด้อครับเด้อนะครับพันธุ์ข้าวปลูกที่ได้รับการรับรองจากกองการผลิตข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรว่าอัตราการงอกสูงอัตราการเจริญเติบโตดีอัตราผลผลิตสามารถเพิ่มขึ้นทั้งไร่และเนื่องกันครับผมได้รับการรับรองจากกองการผลิตข้าวนะครับรับรองครับมีมากมายหลากหลายสายพันธุ์ไปทั้ง2ร้าน2สาขาคำว่าผิดหวังอยู่ในพัฒนานุกรมเท่านั้นนะครับ0899468350ลักกะ0438996333 0438996633

0: ฮ็ดดนตรีนะครับแปลกๆแหวกๆแนวไปแล้วนะพี่น้องเนาะเอาทำน้องกับเปลี่ยนไปกับว่าเป็นหนังนะครับพี่น้องครับกับฟังได้นะครับม้วนไปอีกคนละแบบคนละอย่างกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีนะครับอย่าลืมนะครับเด้ออยากลงโฆษณาประชาสัมพันธ์อยากนะครับเสาเวลาเพื่อประกาศโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจกิจการร้านค้าของพี่น้องให้คนหูจักหลายขึ้นกว่าเก่าให้มียอดขายเพิ่มขึ้นกว่าเก่าก็ติดต่อไปหาท่านผอ.พินิจเป่านาเรียงพร้อมกับคุณปวีณาเป่านาเรียงนะที่0813804599 0813804599หรือจะไปติดต่อที่ร้านชิปเปอร์มอลล์ก็ไม่มีปัญหาครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับหรืออยากลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ร่วมกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีกับดีเจพอเพียงมุ่งทำดีก็ยินดีต้อนรับยินดีให้บริการ0652561558 0652561558เด้อครับเด้อติดต่อเข้ามาได้บ่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเอ้านะครับพี่น้องครับกราบขอบพระคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจ
1: ทุกหมายเลขทุกพื้นที่การรับฟังบ่มี AI เด้อนี่นะครับลงขาสัตว์หาบ่พอแล้วนี่มันแม่นนี่นี่มันมีแต่ครบเบอร์ครบเบอร์มันแม่นบ่วะบังกะนะเดี๋ยว
0: เปิดร้องเบิ่งนะครับเด้อมาครับส่วนหมามันก็สิบ่บอกว่า AI ดอกว่ามันก็นี่แต่ว่าครบเบอร์แม่นตัวนี้ AI ได้นี่

ฆ่าสัตว์โอ้โหเสียงมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะครับเนาะสำหรับเสียงเพลงจากนี่แหละครับเสียงเพลงจากทางด้าน AI เนี่ย

0: ลำไยดีของพี่
1: มีให้นวลขอให้ที่สวน
2: เอาละครับพี่น้องครับเวลาจันจ่อมอเข้ามาแล้วครับรายการลูกทุ่งมุงทําดีทั้งสถานีวิทยุชิเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์กสิแดลำลาพาจากพี่น้องไปพร้อมกับผลงานเพลงนะครับผมยังล่ะครับคืนฝนตกจาก AI นะครับมอบให้พี่ให้น้องให้พ่อให้แม่ให้ลุงให้ป้าให้อาให้อาสู้ครูสู้คนนะครับก็ขอให้มีความสุขหลายๆสุขภาพแข็งแรงนะครับเด้อดูแลสุขภาพเจ้าของมื่นจังโง่โค้งตามมาพ่อกันใหม่ขอบคุณทุกกำลังใจไปกับเพลงนี้คืนฝนตกจากพี่น้องทั้งหมู่8คำพะอุงครับพี่น้องครับ

0: ชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติไหนสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกเรียกครับร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรัดแต่แนบกระชับไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทยเสื้อกล้ามของทอมไทยเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทยเสื้อกล้ามของทอมไทยเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทยเสื้อกล้ามของทอมไทยเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจร ชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
0: Triple Center

0: ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
3: ให้โสดให้มันให้มัน
4: เข้าใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
2: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
4: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้าง

ทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร0617936695และ0819758152

0: ษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
1: ทางออกไปอำเภอพนทองบั้งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
0: โทร0801945318

0: หนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้พบกับรายการเกษตรพารวยดำเนินรายการโดยหนุ่มนาเมืองเชิญติดตามรับฟังได้แล้วครับ

น้อตัดถิ่นหนุ่มหน้าเมืองมีวิธีซอยเกษตรกรเฮาได้ให้ข้อไปปรึกษาเพิ่นหนุ่มหน้าเมืองเพิ่นซอยได้อย่า

0: ผัวเลี้ยงทั้งมักเงาะ
1: สุขสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังให้เกียรติรับฟังรายการเกษตรพารวยในขณะนี้ทุกท่านทุกพื้นที่ครับนุ่มนาเมืองรายงานตัวกับพี่กับน้องพร้อมที่จะเติมข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อินทรีย์ปุ๋ยดีนุ่มนาเมืองตราพระยาเตาเงินเตาเงินเตาเงินสองคำจำให้มันครับเตาและเงินเอาพี่น้องเฮานะครับผู้ใดบ่ฮั่นเคยใส่ปุ๋ยนุ่มนาเมืองลองใส่เบิ่งเด้อปีนี้เด้อนะครับเริ่มตั้งแต่ฤดูกาลหน้าปีมาผมก็เว้ามาตลอดนะครับตั้งแต่เริ่มไถนาก็แนะนำพี่น้องเอาไปร่องพื้น นะครับและวันนี้มาช่วงแตกกอก็เว้าสู้พี่น้องเฮาฟังว่าปุ๋ยตัวนี้ใส่แตกกอก็ดีเด้อพี่น้องกำลังไหลกันทยอยกันไปใส่ละตอนนี้นะครับเริ่มมีน้ำมีในแต่ว่าปีนี้น้ำมายากแค่หน่อยน้อยพลอยแม่นอปกติพฤษภาเนี่ยก็สิมีน้ำละเด้แต่ละปีบางปีเนาะแต่ปีนี้มิดจีรีนะครับพฤษภาก็บ่มีน้ำละห้องแล้งกระปอกกระเปกมากก็หายไปมิถุนาพุทธสภามิถุนากรกฎาก็ยังมีแน่ได้บั่นเริ่มมีน้ำมาแน่เติบฮะลังมองกระท่วมก็มีแต่ว่าบางมองก็ยังบ่ทันมีน้ำอยู่ก็มีโอ้ยจักเสียวเนี่ยได้เนาะปีนี้เนาะเอาบางพื้นที่ก็สมบูรณ์พุ่นผลนะครับอุดมสมบูรณ์พอดีกับน้ำกับในนะครับพี่น้องก็เริ่มแตกกอกันละบัดนี้เริ่มพุทธสภาเข้ามามิถุนาเข้ามานะครับพี่น้องก็เริ่มใช้แตกกอกันแล้วกรกฎาคมสิงหาคมกันก้าวเข้าไปอีกได้บั่นนะครับพอสิงหาคมนี่พี่น้องก็เริ่มวานปุ๋ยแตกกอกันไปเกือบหมดละเด้นะครับเพราะว่ามันสิเข้ากันหญ้าเข้ากันหญ้านี่ผุ่นกลางกันหญ้านี่ก็สิแม่นรับร่วงได้บั่นพี่น้องเฮาก็สิเอาหมากเอาผลวันต่อไปเอาผลิตภัณฑ์ของนุ่มนาเมืองนะครับใส่ได้ดีกับพืชทุกชนิดเด้อพี่น้องเด้อใส่ได้กับหน้าเขากับอ้อยกับมั่นสำปะหลังกับอย่างพร่าพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับเป็นปุ๋ยอินทรีย์แต่ว่าดีคือกันนะครับกับปุ๋ยแพงๆดีคือกันกับปุ๋ยแพงๆก็แสดงว่าพี่น้องเคยใส่ปุ๋ยแพงๆแล้วก็ขาดทุนมาตลอดก็มีได้ผู้บางคนเนาะใส่มากก็ขาดทุนมากใส่มากก็ขาดทุนมากเอาล่องมาใส่ปุ๋ยถือกนุ่มนะเมืองวงเด้อปุ๋ยตัวนี้นะครับเป็นปุ๋ยการันตีด้วยอายุนะครับระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนคือว่าตัวอันนี้ก็พิสูจน์ปุ๋ยได้15ปีแล้วครับอยู่กับพี่กับน้องเข้ามานะครับทางการเกษตรเท่านี้15ปีแล้วครับปีนี้เป็นปีที่15นะครับปุ๋ยอินทรีย์เฮาจำหน่ายอยู่ที่สอบละ600บาท 600นี่คือขายทุกปีมา600มาและปีนี้มันครบ15ปีพ่อยแม่ตามสัญญาคือบานล่ะ ขออภัยเด้อพี่น้องก็เลยมีการขึ้นกำไรกับพี่กับน้องเฮาเหลือกับสอบละ550บาทเท่านั้นเอ้ยพี่น้องลังมาเอาไปแตกกอบัดที่นี่นะครับต่อไปนี่ก็รับร่วงพี่น้องก็ลังมาเอาไปรับร่วงอีกได้บันเพราะว่าปุ๋ยตัวนี้ใส่รับร่วงก็ดีได้พี่น้องนะครับคือกันกับพี่น้องทางอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเพิ่นโทรมาข่าวหนุ่มนาเมืองบุ้ยใส่บ่ฮู้จักที่เลขล่องพื้นก็บ่ได้ล่องแต่กอก็บ่ได้ใส่มาใส่รับเรื่องล่วงเลยแม่หนุ่มนาเมืองบ่ฮะเป็งใดล่ะห่วงเขาอีพ่อยแม่ห่วงใหญ่ห่วงยาวแล้วบ่มีเม็ดรีบแล้วก็บ่ตายพ่ายบ่ตายดอกคาพะนะอันนี้ใส่รับล่วงเด้โว้ยสัวเพิ่นได้ใส่แตกกอน้ำเต็มเป็นสิคักน้อนะครับพี่น้องผู้ฟังรายการตอนนี้ท่านก็ใส่เด้อพี่น้องเด้อท่านช่วงไหนใส่ช่วงนั้นเอาสำหรับพี่น้องเช่าหน้าอย่างพระรานะครับอย่างพระรานี่ต้นฝนปลายฝนตัวนั้นได้เหมาะที่จะใส่ปุ๋ยพี่น้องเขามีปัญหาหน้ายางตายตึงเบือกแตกเปลือกแข็งนะครับแนะนำพี่น้องเอาตัวเม็ดใส่ทั้งดินแล้วก็เอาสารน้ำเขามีสารน้ำอินทรีย์น้ำเด้อฉีดลำต้นยางพาราครับต้นฝนปลายฝนนี่ก็ ป็นช่วงฤดูที่เฮาต้องใส่ปลายฝนกับมดได้บาดนี่นะครับหมดเวลาใส่เลยดิเอาพี่น้องครับผู้ฟังรายการตอนนี้นะครับพี่น้องเฮาอยากจะใส่ผลิตภัณฑ์ของหนุ่มน้ำเมืองโตใดนะครับบ่ว่าจะเป็นตัวเมฆตัวน้ำนะครับหรือตัวผงก็มีพี่น้องโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เด้อทางเบอร์โทรศัพท์0617936695 0617936695เอาแก้ปัญหาซอยพี่น้องอีกก่อนนะครับเกี่ยวกับสวนยางพารานะครับมื้อนี้สิเว้าวิธีการใส่กับยางพาราที่สวนทุกสวนอยากได้น้ำยางเพิ่มอยากได้น้ำยางนักความเข้มข้นสูงการลังการไหลกีดกระนิ่มนะครับไหลดีลังดีวันถัดไปเปลือกแตกเปลือกแข็งนายางตายหนึ่งฟื้นกลับขึ้นมาได้จริงหรือไม่เดี๋ยวมื้อนี้สิเว้าสู่พี่น้องเขาฟังในเรื่องการใช้กับยางพารานำเด้อพี่น้องเด้อเอาขอให้พี่น้องติดตามข้อมูลกับหนุ่มนาเมืองไปเรื่อยๆก็แล้วกันติดต่อสอบถามข้อมูลได้นะครับทางเบอร์โทรศัพท์0617936695 0617936695สำหรับปีนี้มองแรงกะมี่มองพอดีกะพอเห็นมองน้ำท่วมกับกลายเป็นมี่คือกันเอาเดี๋ยวช่วงหน้าจังรับข้อมูลต่อครับ

ครับขณะนี้พี่น้องกำลังอยู่ในช่วงของรายการเกษตรพารวยดำเนินรายการโดยผมหนุ่มหน้าเมืองว่าสู่พี่น้องฟังมานี่15ปีไหลพลอยเมเสียงกะแหบเสียงกะแห่งเข้าไปอายุกะหลายขึ้นไปนำคนก็ดีเนาะปุ๋ยก็เจริญเติบโตไปกำลังเป็นหนุ่มวัยรุ่นนะครับ15ปีหนุ่มหน้าเมืองกับหนุ่มเฒ่าไปเรื่อยนะครับเพราะว่าจากเฮ็ดปุ๋ยมากก็15ปีแล้วเนาะนะครับก่อนเฮ็ดปุ๋ยสิจักปีซะแม่ผู้ละคนกับว่าหนุ่มหน้าเมืองสิเป็นผู้จังได๋เนาะว่าซั่นบ่เคยเห็นหน้าเอาเดี๋ยวสิไปหาเด้อพี่น้องเด้อเอาอยากเห็นหน้าก็มาหาครับอยู่ศูนย์ใหญ่สำนักงานใหญ่เฮาคือร้านรวมใจทวีโชคก่อมอซีตั้งอยู่บ้านนาเมืองถนนสายเสรภูมิพนทองอำเภอเสรภูมิจังหวัดอร่อยเอ็ดนะครับนี่คือสำนักงานใหญ่ภาคอีสานเฮาศูนย์ร่วมผลิตภัณฑ์ตราพญาเต่าเงินของหนุนนาเมืองภาคอีสานก็คือจุดนี้นะหลังจากนั้นนะครับโรงงานเฮานะครับสิผลิตทุกอย่างเสร็จแล้วก็ทยอยส่งเข้ามาสำนักงานใหญ่ศูนย์ใหญ่เฮานี่ละต่อจากนั้นศูนย์ใหญ่ก็จังสิส่งต่อไปตามจุดบริการต่างๆอำเภอต่างๆเอาข้าวไปหาพี่น้องอำเภอสุวรรณภูมิเด้ออำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด101ตอนนี้ร้านอึ้งเจริญนาอนุสาวรีย์เท่าเสี่ยงนะครับของอำเภอสุวรรณภูมิเฮาเป็นศูนย์ใหญ่ของทงกุล่าตอนนี้สั่งผลิตภัณฑ์เข้าไปเพิ่มแล้วได้พี่น้องมังหันปุ๋ยเม็ดเมิดปุ๋ยเม็ดขาดตุเจ้หมวยเพิ่นคิดว่าพี่น้องสิบ่เอาไว้ปานนั้นนะช่วงนึงมันน้ำบ่ทันมีเนาะช่วงต้นๆมาน้ำบ่ทันมีสิซ่าจักหน่อยเพิ่นก็เลยใจเย็นอยู่บัดพี่น้องบ่มีฝนบึ้มบั่มมาเนี่ยล่างมาบ่านี่บึบบับบึบบับเพราะว่าพี่น้องเคยใส่อยู่แล้วพี่น้องทั้งทงกุล่าทั้งสุวรรณภูมิเฮาทั้งอำเภอพลทรายทั้งอำเภอไก่เคียงเนาะที่มาเบิกอยู่จุดบริการนี่นะครับข้าวไปหาพี่น้องเด้อนะครับเอามีไม่ขาดบัดที่นี่สิบ่อยขาดเด้อพี่น้องเด้อขอพระอภัยมานี่พี่น้องหลายๆอะต้องขออภัยพี่น้องทั้งอำเภอนี่นํานะครับอำเภออีกอำเภอนึงก็คือจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอนาคูขอพาไปมานี่ครับตะกี้เขาเคยมีจุดบริการอำเภอหน้าคู่เนาะนะครับอำเภอหน้าคู่อำเภอเขาวงนะครับแต่ตอนนี้นะครับทั้งจุดบริการเดิมเพิ่นว่ายังไงบ่เปิดร้านแล้วนะครับเพิ่นรวยแล้วเลิกนะร้านเพิ่นแม่ปัจจุบันเฮาก็หาจุดบ่ทันนะครับสำหรับพี่น้องอำเภอหน้าคู่เด้อให้มาเอาอยู่เขตติดต่อกันนี่ล่ะก็คือแดนเขาวงเขานี่แม่นะครับอยู่บ้านหนองผือเด้อให้มาเอากับกลุ่มนาแปลงใหญ่นะครับท่านประธาน ปุญญตินะครับท่านพ่ออดีตพ่อปุญญบ้านแนบทองคำพ่อผู้ใหญ่ตี้นะครับประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหนองผือเมาอยู่สำนักงานนี่เด้อพี่น้องเด้อมาขอแบ่งน้ำเพิ่นเพราะว่าเพิ่นเอาไปลงเยอะพร้อมที่จะแบ่งให้กับพี่น้องหน้าคู่ได้นำ นะครับขออภัยเด้อพี่น้องละกะอำเภอเขาวงนะครับสองอำเภอเนี่ยมาเอานี่ซะก่อนเด้อปีนี้เด้อนะครับบ่ไกลดอกครับพี่น้องบ่ไกลคือมาเสรภูมิดอก มาเสรภูมินี่ไกลแท้เด้นะครับพอมันต้องผ่านหลายอำเภอจึงสิมาฮอดหนุ่มหน้าเมืองเอาอยู่นี่เด้อเอาอยู่นำพ่อพุญญติประธานกลุ่มหน้าแปลงใหญ่ใส่ทุกปีครับเพิ่นกลุ่มนี้นะครับทั้งผลิตเมล็ดพันธุ์ขายทั้งผลิตข้าวทรงข้าวสารสีขายตามร้านค้าร้านขายทั่วไปที่ว่าเขาวงเขาวงแม่นละนะครับกลุ่มนี้ก็มีส่วนมีซื้อมีเสียงดังระดับประเทศนี่ก็แม่นนะครับคือกันกับพี่น้องทั้งทงกุล่าข้าวหอมบริโลกนี่ดังๆนี่นะครับส่วนหนึ่งกับหนุ่มหน้าเมืองก็มีส่วนเด้ไปต่อยอดซอยพี่น้องทั้งทงกุล่าเฮาจากเขาเคยได้น้อยๆก็ได้หลายขึ้นดิจากเขาบ่ค่อยหนักกว่าเก่าเด้เขาก็หอมอยู่แล้วก็หอมตื่มได้บัดนี้เอาเป็นข่าวดีนะครับแจ้งให้กับพี่กับน้องเด้อเอาสำหรับสถานีทั้งเขาวงเอ้ยหน้าคู่นะครับเพิ่งได้เปิดเสียงเพราะว่า
ตอนนั้นสถานีก็บ่ว่างอีกนะครับเต็มนะครับเพิ่งว่างให้หนุ่มหน้าเมืองเขามานั่งเว้าสู่พี่สู่น้องเขาฟังกันเอาที่นี่ที่มาเว้าเรื่องการใส่ กับหน้าเขาเด้อพี่น้องเด้อกับหน้าเขานี่ใส่ได้ถึงแต่กอรับล่วงตัวเดียวกันเด้อบ่ต้องไปใส่ปุ๋ยสูตรปุ๋ยหยังก็ได้หรือพี่น้องอยากผสมกับปุ๋ยสูตรก็ได้นะครับกับพี่น้องประหยัดปุ๋ยเคมีลงเด้อเพราะปุ๋ยเคมีราคาสูงกว่าเด้พอของผม550นึงพี่น้องใส่ของผมจัก3สอบใส่ปุ๋ยเคมีสอบเดียวพอนะครับ1ต่อ3วันได้หลายกว่าเก่านะครับวันได้หลายกว่าสอบเดียวผมเนี่ย3สอบนี่เอาผสมกันกับวันรับล่วงได้แตกกอได้เด้อพี่น้องชาวหน้าเฮาเอาไปใส่เบิ่งพลกรก็โทษถามมาจากอำเภอหนองพอกนะครับบอกว่าใส่แต่พญาเต่าได้บ่นุ่มน้ำเมืองได้แล้วเนาะนะครับปุ๋ยนุ่มน้ำเมืองก็เป็นปุ๋ยอยู่แล้วนะครับใส่แต่ตัวเขาเองก็ได้แต่พี่น้องบางคนน่ะบ่สบายใจเคยใส่เคมีมาตลอดก็เลยโทรมาถามก็เลยแนะนำให้เอาผสมกันพี่น้องก็จะได้ประหยัดต้นทุนลงที่นี่มาเบิ่งการใส่กับยางพาราพี่น้องการใส่กับยางพารานี่ใส่ช่วงต้นฝนปลายฝนเนาะสำหรับยางพาราปัญหาของพี่น้องนะครับชาวสวนยางส่วนใหญ่จะเจอก็คือได้นำยางน้อยแห้งสิน้อยไปนาเพราะว่านายางตายหนึ่งซะได้บ่ขั้นว่านายางตายหนึ่งนี่คือกีดบ่มีน้ำไหมพี่น้องกีดจังไหนก็บ่มีน้ำนี่สิเจอทุกสวนละครับแต่ว่าไผสิเจอหน่อยเจอหลายผู้เจอหน่อยก็จะคิดว่าสิบ่เจอหลายเด้อพ่อแม่เด้ออาจสิหลายไปนาเด้อเพราะว่ามันไปน้ำมีดเด้อโรคตัวนี้มันจะติดอยู่น้ำปลายมีดที่เวลาเห็นเขากีดต้นนี่แล้วไปกีดต้นนั่นแล้วไปกีดต้นโน่นแล้วก็ไปเรื่อยๆไหมนี่แหละจังหวะที่มันขยายผลเร็วนะครับแล้วก็มันสิล่ามไปเรื่อยวิธีแก้ก็คือพี่น้องใส่ปุ๋ยพญาเต่าเงินวานลงไปทั้งดินที่เคยใส่แนวใดก็ใส่เหมือนเดิมเคยวานแบบใดก็วานซ้ำเก่าเหมือนเดิมครับแต่ว่าให้ฉีดเพิ่มให้แน่ด้วยสารอินทรีย์สกัดเข้มข้นเด้อพี่น้องเด้อเวลาพี่น้องเบิกไปจะได้2อย่างครับคือสารอินทรีย์น้ำสีดำขวดหนึ่งแล้วก็สารเอนไซม์น้ำสีเขียวขวดหนึ่งขวดละ250ซีซีครับได้ไป2ขวด2อย่างเด้ออย่างละขวดเวลาพี่น้องไปใส่กับยางพาราฉีดลำต้นอย่างเด้อพี่น้องเด้อน้ำ20ลิตรกระติกนึงนี่ให้ใส่สารอินทรีย์20ซีซีบาดนี้ก็ปิดฝาขึ้นแล้วก็เอาน้ำเอนไซม์สีเขียวๆมาเทลงอีก20ซีซีคนเข้ากันดีๆครับบาดนี้ฉีดต้นยางครับเอาไปยางไปฉีดน้ำต้นมันอ้อมต้นเลยเด้อเอามือขึ้นยืดได้ซ้ำใดเอาซ้ำนั่นเดขึ้นไปแล้วก็ฉีดวนอ้อมลงมาหาเงาแล้วก็ฉีดรอบโคนต้นน้ำลากไปต้นใหม่น้ำ20ลิตรได้70กว่าต้นอยู่ดอกถ้ายางใหญ่ๆเด้ยางต้นใหญ่ๆเนี่ยวันเถาะได้70 80ต้นอยู่ไอ้พลอยแม่นะครับบ่มันฉีดบักน้ำไหลจกๆเด้ฉีดเพราะมันชุ่มๆนี่ก็พอนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะซึมมันจะทำงานของมันเองแล้วก็ถังที่ใส่มาผสมสารอินทรีย์นุ่มหน้าเมืองเนี่ยนะครับต้องเป็นถังปลอดสารในเด้อไอ้พลอยแม่อย่าใส่ถังที่ใช้สารเคมีแล้วบ่เอาพูดหนุ่มหน้าเมืองว่าบ่เอาเด้อคือไปฉีดยาคายามาแล้วฉีดยาคาเพียคานอนมาแล้วใส่สารเคมีมาแล้วบ่ใส่ครับมันจะมีผลเสียต่อยางเฮาเด้น้ำยางสิลดลงในแนวนั้นเอาถังใหม่ครับถังที่บ่ได้ใส่สารเคมีเป็นถังเก่าก็ได้แต่ว่าบ่เคยใส่สารเคมีมาก่อนนะเพราะว่าสารอินทรีย์เขาเนี่ยนะครับเวลาพี่น้องใส่เคมีมาแล้วนะครับมันจะไปดึงดูดนะครับเอาสารเคมีที่ติดอยู่ในซอกในหลืบในเครื่องในเบาในทอสายในอย่างเงี้ยสิมันจะค่อยๆล่างออกมาล่างออกมาทั้งกันไหมครับแล้วมันจะไปถือต้นยางเขานะครับนี่คือเหตุผลบ่ให้ใส่ทั้งที่เคยฉีดเคมีมาก่อนนะถ้าพี่น้องเฮ็ดตามคำแนะนำนะครับเดือนแรกก็ฉีดซะจัก2เทือเดือน2กับ1เทือ2เทือก็ว่าไปนะครับบ่ถึงบ่เกิน3เดือนหรอกครับนายางตาย1สิกลับมาเลย
นะครับอันนี้คือพิสูจน์มาแล้วได้10กว่าปีนี่เด้ครับ15ปีกับอย่างพระราพี่น้องบางคนก็โอ้ยใส่มาหมดซุแนวแล้วหนุ่มดาเมืองอย่ามาคุยหลายอันถามว่าเคยใส่ของหนุ่มดาเมืองหลับไปแม่ตอบผมแน่นี่บ่แต่ว่าแนวอื่นใส่มาหมดแล้วคือเก่าเพิ่นน่ะก็นั่นแล้วก็สิมาตอบคือเก่าเด๋บ่ทันใส่เนาะก็สั่งไปใส่แท้แม่ชุดเนื่องจาก700จัดโปรโมชั่นเหลือ600บาทส่งทางไปรษณีย์ก็เสียค่าไปรษณีย์บ่กี่บาทดอกพี่น้องข้าท่านก็บ่อยากเสียค่าไปรษณีย์ก็มารับเอาเองนะอยู่ร้านรวมใจทวีโชคกม4บ้านนาเมืองถนนสายเสรภูมิพลทองอำเภอเสรภูมิจังหวัด101ส่วนปุ๋ยเม็ดมีตามจุดบริการทั่วไปนะครับสารน้ำไปยังคือบ่ส่งไปตามจุดนะครับเพราะว่าบางจุดเพิ่นบ่มีเวลาอธิบายให้แม่นะครับก็เลยบ่ส่งสารน้ำไปตัวเม็ดบ่ต้องอธิบายเพราะพี่น้องวันฮู้อยู่แล้วแต่สารน้ำต้องผสมถือเด้แล้วผมก็มีตัวสารอินซี่อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นสารน้ำคือกันอันนี้เอาร่วมกัน2อย่างในขวดเดียวเด้อนะครับอันว่าหันพี่น้องได้2ขวดบ่ไปผสมกันแต่ว่าที่นี่เป็นสารอินซี่บวกอะมิโนในขวดเดียวเลยนะครับขวดนึง250ซีซีจำหน่ายเพียง350บาทพี่น้องเลือกใส่เอาเลยจะใส่ตัวไหนดีคือกันนะครับดีเหมือนกันตัวนี้350เท่านั้นครับส่งทางไปรษณีย์ได้เช่นกันเด้อพี่น้องอยากฉีดเข่าฉีดน้ำนะครับเวลาใส่กับหน้าเข่านี่ก็ฉีดแตกกอเทือนึงฉีดรับล่วงเทือนึงครับบ่ยแต่แม่นคักหลายเด้อเข่าอีพลอยแม่เอ๋ยอ่อนหอมนุ่มห่วงย่อยเม็ดเต็มให้ว่าพี่น้องที่ใส่ปุ๋ยนุ่มหน้าเมืองนี่เด้อบ่ฉีดก็ตามใส่แต่ตัวเม็ดก็สร้างเวลาตากเข่าแล้วเก็บเข่าเปลือกนั่นลองสั่งเบิ่งแน่ครับเอาหยัดใส่สอบยูเรียเด้อแล้วก็เอาไปเอาของพี่น้องผู้ข้างกันผู้เพิ่นบ่ใส่ปุ๋ยเตาเงินนี่มัดปากยูเรียกันสั่งใส่กันโหลดครับรับรองว่าเข่าที่ใส่ปุ๋ยเตาเงินหนักกว่าอันนี้เรื่องจริงเด้พี่น้องหนักกว่าแน่คือหนักกว่า พี่น้องลองใส่เบิ่งก็แล้วกันหรือพี่น้องพลังคนอยากปลูกผักปลูกหยังนะครับหรืออยากจะใส่ผงกับมีเด้ผงกับมิโน่ผมมีเด้อนะครับถุงหนึ่ง10ซองนะครับถุงหนึ่งบรรจุ10ซองจำหน่าย450ตอนนี้ยังจำหน่ายเป็นโปรโมชั่นพี่น้องคือกัน300เอ้ย400เท่านั้นครับ10ซองเด้400 พลังคนเอาไปฉีดนะครับเวลาฉีดสารน้ำถังกระติก20ลิตรนี่เนาะพี่น้องผสมสารน้ำแล้วเอาซองอะมิโนใส่ซองหนึ่งน้ำอันนี้เกินดีเด้ครับพี่น้องเฮ็ดได้2วิธีนี่เนาะนะครับผสมกันเลยมันก็บ่แพงนะซอง40บาทหนึ่งเอาผสมโลดนะครับมันเกินคุ้มครับเพราะว่าผลงานออกมาผลผลิตออกมาเกินคุ้มนะครับพี่น้องติดต่อสอบถามนะครับเข้ามาทางนุ่มน้ำเมืองได้นะครับด้วยวิธีการใส่กระพืดแต่ละชนิดนะครับทางเบอร์โทรศัพท์มี061-793-6695 061-793-6695 061-793-6695 061-793-6695ครับ

สำหรับพี่น้องที่สนใจอยากจะใส่ปุ๋ยซี่ปุ๋ยดีนูนเมืองตราพญาเต่าเงินเขตจังหวัดร้อยเอ็ดใกล้อำเภอเมืองติดต่อปั๊มน้ำมันจันอนงใกล้สี่แยกหนองบอนดอนกอทางออกไปอำเภอเมืองสวงอำเภอศรีสมเด็จติดต่อร้านพอสุรัตบ้านเล่าล่ออำเภอเชียงขวัญติดต่อร้านสีเจริญพืชผลหนองหอยอำเภอเมืองสวงติดต่อหอจกยิ่งเจริญวุฒิชิบอำเภอจตุร้านพ่อการเกษตรอำเภอเกษตรวิสัยร้านเมืองชัยข้าเขาอำเภอสุวรรณภูมิร้านอึ่งเจริญนาอนุสาวรีย์เท่าเสี่ยงอำเภอพระนมไพรร้านโชคอุดมบ้านโพใหญ่อำเภอทวัดบุรีร้านถูกดีบ้านขี้เล็กอำเภออาสามารถร้านนำค่ำการเกษตรจุดที่สองคือร้านประโพธฟาร์มจุดที่สามอยู่บ้านโน่นจำปาคือร้านซับอนันต์อำเภอทุ่งเขาหลวงร้านอ่อเจริญกิจติดกับตลาดสดบ้านเถิดไทยร้านขวงใหญ่พันปลาบ้านขวงใหญ่จุดที่สองครับอำเภอเสรภูมิติดต่อศูนย์ใหญ่สำนักงานใหญ่คือร้านร่วมใจทวีโชคตั้งอยู่บ้านนะเมืองถนนสายเสรภูมิพ้นทองอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดในตลาดเสรภูมิสิมีอยู่ร้านเอี่ยมสิริและร้านก่อเรื่องโรดครับตำบลหน้างามติดต่อร้านสีรุ่งเรื่องบ้านโนนโพตำบลเมืองไพรบึงเกลือติดต่อร้านพอเรื่องการค้าตำบลผู้เงินบ้านมะลีให้ติดต่อร้านหน้าปลามินิมาร์ทตรงข้ามกับโรงเรียนบ้านมะลีครับบ้านหวายติดต่อร้านสิรินรัตน้ำเจก่อนบ้านหนองกุงติดต่อหนองกุงมินิมาร์ททั้งสองสาขาบ้านหนองฟ้าร้านแตงโมมินิมาร์ทอำเภอหนองพอกร้านสหมาตรฐานอำเภอพ้นท้องร้านเจริญรัตการเกษตรอำเภอโพชัยร้านซับโพชัยติดกับไฟแดงทางเข่าอำเภอโพชัยครับจุดที่สองคือร้านพี่ละพัดการเกษตรทางออกบ้านเชียงใหม่จังหวัดกาฬสินธุ์ใกล้อำเภอเมืองให้ติดต่อหอจกงามสมบูรณ์บ้านกกอกบ้านต้นอำเภอกมราศัยร้านณัฐพงษ์โลหะใกล้สี่แยกไฟแดงบัดบอจุดที่สองคือร้านรับซื้อเข่าณัฐพงษ์บ้านสวนโคกอำเภอย่างตลาดมีอยู่ร้านเพชรการเกษตรไก่ไฟแดงย่างตลาดครับอำเภอร่องค่ำหอจกหมอเกษตรอำเภอเขาวงติดต่อท่านพ่อพุญเตประธานกลุ่มหน้าแปลงใหญ่บ้านหนองผือตำบลหนองผืออำเภอเขาวงครับอำเภอดอนจานติดต่อร้านผู้ผากิจการเกษตรจังหวัดยะโสธรอำเภอเมืองติดต่อร้านพงศิริบันดูทงจุดที่สองติดต่อประธานกลุ่มนายซี่พอชู่รัฐบ้านหนองพันโลนจุดที่สามร้านข้าแม่นงทางบันเชือกอำเภอไส้มูลติดต่อดีเจจอยในสถานีวิทยุสหกรณ์การเกษตรไส้มูลจำกัดจุดที่สองร้านระดาพรบันโคกเง่าจุดที่สามร้านสับเจริญผ้านิดบ้านค่ำน้ำเกี้ยงจุดที่สี่ร้านคุ้นรุ่ยการค้าบันดูลาดจุดที่ห้าปั๊มน้ำมันป่ามนบันดงมอไฟอำเภอขุดชุ่ม
ติดต่อประธานกลุ่มนายซีพอใหญ่ค่ำบ้านหนองเส้งติดต่อพอใหญ่ค่ำบ้านหนองเส้งเขตอำเภอกุดชุ่มครับหาข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามลุงละเมืองได้ทางเบอร์โทรศัพท์061 793 6695 06

หนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่น

เอาเขามาสู่โค้งสุดท้ายแล้วพี่น้องเอ๋ยนะครับเวลาจะหมดลงแล้วหนุ่มน้ำเมืองตกจากลาพี่น้องสำนีแล้วมือนี่เนาะเอาข้าวไปหาพี่น้องทางกุชินาไล่น้ำเด้อบัวขาวเฮานะครับเฮาย้ายจากร้านเดิมนะครับจุดบริการของเฮามาอยู่ร้านโชคสำราญเด้อร้านใหญ่ๆในบัวขาวเฮานั่นแหละครับร้านโชคสำราญร้านโชคสำราญกุชินาไล่เด้อพี่น้องเด้อส่วนหน้าคู่กับเขาวงมาเบิกจุดเดียวตามที่บอกได้พี่น้องหมู่ที่1ติดกับลาดยางเส้นใหญ่เฮานี่แหละครับถามหาหลวดหมู่ที่1อย่ามองใดไปสำนักงานผู้ใหญ่บ้านเลยนะครับนั่นก็คือพี่น้องจะเบิกได้ทั้งนาคูและเขาวงเอาพี่น้องมีหยังก็โทรหาก่อนก็แล้วกัน061 793 6695เวลาหมดเวลาพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับสำหรับมื้อนี้สวัสดี

0: ันฮอดแก่เฒ่าคุณเด้อเจ้าก็จังไปสาธุเด้อขอให้รู้ลาบได้ย้ำเจ้าปรารถนาหยัง
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลีแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดย

เปียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหาร

าแล้วโซเลพาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122หน้าผู้ใดให้ผู้ใดที่ดินมีปัญหานะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินเป็นด่านดินบ่ล้วนซุ้ยดินปลูกหยังบ่งามอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับซอยลดดินที่เป็นกรดดินที่เป็นเอียดนะครับดินปลูกหยังบ่งามให้กลับขึ้นมามีความอุดมสมบูรณ์คือเก่าเฮ็ดให้ดินล้วนซุ้ยต้นพืชที่ปลูกลงไปหากใหญ่หากงาวหากินได้ไกลต้นพืชบ่เป็นกระล่องกระแล่งนะครับต้นเขายังสิแตกกอดีต้นไซใบตั้งเขียวโดนเขียวต้นเขียวนั่นเขียวจนหอดมือเกียวนะครับต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจทนทานต่อทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับทนแรงทนหนาวเฮ็ดให้ผลผลิตทางการเกษตรได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดใส่ร่องเบิ่งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วสิเป็นจังไดมันสิเป็นคือผมเบาเอกโซเลเบาบอมันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสามารถนำมาผสมได้กับปุ๋ยเคมีทุกรุ่นทุกสูตรทุกยี่ห้อเลยนะครับบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่เปื่อยเป็นตมบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมแล้วนี่ติอีพ่อยแม่เอ้ยคุณภาพดีบักคักดีกว่าการใส่ปุ๋ยเคมีเพียวๆหรือว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับให้พี่น้องเกษตรกรนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับมา2กระสอบนะครับเอามา2กระสอบมาผสมกับปุ๋ยเคมีที่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเฮาชื่นชอบหรือว่าเตรียมไว้นั่นล่ะที่มีอยู่ตารางเราตารางเฮือนหรือว่าไปเส้นกองทุนไปเส้นไสมานั่นล่ะครับเอามาอีกกระสอบนึงนะครับเอาปุ๋ยเคมีมากระสอบนึงแล้วก็นำ3กระสอบนี่มาโคเลโคเลใส่กันนะครับเอามาโคเลโคเลใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับปุ๋ย3กระสอบใหม่นี่นะครับเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนสําสื่อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้นะครับพืชหิวยามใดพืชอยากกินยามใดก็ได้กินเฮ็ดให้ต้นพืชเฮามีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แค่แขนใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอให้ผลผลิตทางการเกษตรเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดผลผลิตมีคุณภาพเสียในอีพ่อไอแม่นะครับ3กระสอบนี่โคเลโคเลเข้ากันแล้วนะครับแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดแบ่งหน้าที่กันทำบ่ยากหน้าที่กันเด้อีพ่อไอแม่นะครับส่วนหนึ่งไปบำรุงดินไปปรับโครงสร้างดินให้มันอุดมสมบูรณ์คือเก่าเด้อส่วนหนึ่งให้อยู่ในดินโดนๆเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินโดนๆหาพืชหิวยามใดก็ให้ได้กินพุ่นเด้ขันเว้ากันได้เว้ากันเป็นอีกส่วนหนึ่งก็ไปซอยเร่งการเจริญเติบโตเร่งมิดเร่งผลเร่งมากเร่งการแตกกอเร่งการเจริญเติบโตของต้นพืชนะครับพุ่นเด้ปุ๋ยขันมันเว้าได้มันสิบอกกันจังซั่นนะครับปุ๋ย3กระสอบนี่สิแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดแบ่งหน้าที่กันทำนะครับเฮ็ดให้เฮาได้ปุ๋ยใหม่3กระสอบที่มีคุณภาพนะครับ2กระสอบนึงก็เป็นอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดจำซื้อนี่ไว้ดีๆพ่อแม่จำซื้อนี่ไว้ดีๆนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดกระสอบนี่บรรจุอยู่50กิโลนะครับกระสอบนี่บรรจุอยู่50กิโลเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดเงินได้บาดนี่ซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจต้นเขายังสิกอเขาสิแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวต้นเขียวนั่นเขียวจนหอดมือเขียวพุ่นได้อีพ่อยแม่นะครับต้นพืชบ่เป็นกระล่องกระแล่งนะครับต้นแข็งทนทานต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่ว่าสิฮ้อนจัดหนาวจัดทนได้สบายมากนะครับตามที่ผมเอกโซเล่นะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่หลายๆตำบลหลายๆอำเภอหลายๆจังหวัด
ตอบเป็นเสียงเดียวกันครับใส่แล้วนี่ที่เบาเอกเอ้ยผลผลิตนี่จากหน้าเขาที่เคยได้ผลผลิตไร่นึงน่ะบ่ถึงตันนะครับได้ไร่ละ5-600กิโล700กิโลนี่ก็ว่าคักแล้วว่าซั่นเพิ่นว่าพอมาใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ติว้ายเขาไร่นึงนั้นได้เป็นตันนะครับอ้อยลำทอแขนนี่มันสัมปะหลังเปอร์เซ็นต์แป้งสูงสูงนะครับยางผ้าล่าจังสิเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลน้ำมีดลิดๆๆพุ่นแล้วบ่ธรรมดานะครับอย่าเฝ้าเสื้อครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกเมทสโตเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกเมทสโตเลพัดจำซื้อนี่ไว้ดีๆเด้ออีบอยแม่นะครับมันสิเป็นคือผมบ่าวเอกโซเลเว้าบ่มันต้องพิสูจน์กันเบิ่งมันต้องเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดว่าคุณสมบัติเป็นจังไดใส่แล้วมันเป็นจังไดมันดีบ่ลองโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043-840-122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043-840-122ทุกปัญหาสิเบิดไปจากให้จากหน้าจากหัวจากสวนนะครับอยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ร่องเบิงสิได้ลืมตาอ้าปากได้สิได้เบิดหนีเบิดสินนะครับจบครบในกระสอบนี้เลยนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนแรงทนหนาวทนทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ดีดีครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกจุบใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเขาก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
3: มีความสุข
4: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเขานี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
5: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
4: บ่เป็นโรคเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้ากันหามาใส่เด้อพี่

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงยุคผมเอกโซเล่คือเอาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวคุณพ่อเพิ่นอยู่บ้านไหนใส่เพิ่นแนะนำตัวจักน้อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักน้อยครับเชิญครับ
1: ครับสวัสดีครับผมนายปกครองภูมิศรีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5บ้านขมิ้นตำบลนาดีอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ
0: คือว่าคุณพ่อประคอง
1: ครับผม
0: ภูมาสีบ่
1: ภูมาสีครับ
0: ภูมาสีซื้อเล่นซื้อยัง
1: ซื้อว่าเตี้ยครับ
0: คุณพ่อเตี้ย
1: ครับ
0: เตี้ยอีดีวะ
1: เตี้ยก็สูงจังหน่อยอยู่ครับ
0: คุณพ่อเตี้ยเป็นผู้ใหญ่บ้าน
1: คือเป็นผู้ซอยครับ
0: เป็นผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านหมู่5
1: ครับผม
0: แต่ว่าก็เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าคือเขา
1: เฮ็ดครับเฮ็ดมาตลอด
0: ถามคนมื้อนี้คือแต่งตัวสิมาแต่ใส่นี่มาแต่อำเภอ
1: มาตามอำเภอครับพอดีครับมาพ่อครับไปทีมงานของเอกโซเล่ครับ
0: เดี๋ยวถามคุณพ่อก่อนหน้าพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่จักไร
1: 4ไร่3งานครับ
0: 4ไร่3งานเป็นหน้าเจ้าของเองเนาะ
1: ครับ
0: เฮ็ดหน้าทุกปีบ่
1: เฮ็ดทุกปีครับ
0: เฮ็ดเองคือจ้าง
1: เฮ็ดเองครับเฮ็ดเองเลย
0: ป้าโดนผู้ซอยเฮ็ดเองเลย
1: ครับ
0: ของแท
1: ้ครับรถไถเองเฮ็ดเองเลย
0: นี่แหละเขาว่าของแท้เป็นทั้งคนของประชาชน
1: ครับ
0: เป็นทั้งคนของเมียอยู่เฮียน
1: ครับผม
0: ถามก่อนหน้า4ไร่3งานเนาะพื้นที่เนาะครับ
1: ครับ
0: บ้านนี่เฮ็ดให้เฮ็ดหน้านี่ใส่ปุ๋ยยังมีการเบิ่งแย่งให้หน้าเจ้าของแต่กี้
1: แต่ก่อนผมใส่ปุ๋ยตลาดทั่วไปครับ
0: โหใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: ครับผม
0: ใส่แล้วมันเป็นยังไงเนี่ย
1: มันก็มีปัญหาทั้งโรคทั้งแมงกะทั้งกระดินกระแข็งกระแจนกระแน่นมันสิบ่งามท่านใส่ได้3มื้อกะเซา4มื้อกะเซาที่นั่นกะเซาจังซี่แม
0: ่โ
1: หแบบงามเขียวข้าวเดียว
0: เขียวข้าวเดียว
1: ครับแล้วก็ล่อโรคล่อแมงมาเขียวคักเขียวเนี่ย
0: หมายความว่าตอนใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่ดินก็แข็ง
1: ครับ
0: แม่งก็ร้าย
1: ครับ
0: แม่นบ่
1: ครับ
0: ผลผลิตเป็นยังไงบัด
1: บ่ค่อยได้ครับมันเป็นใบที่มันแม่งลงหลายมันก็บ่ค่อยได้เลย
0: ผลผลิตก็บ่ค่อยได้เต็มนี่เต็มหน่วย
1: บ่ได้เต็มหน่วย
0: 4ไร่3งานนี่ได้เข้าประมาณเท่าตัน
1: ได้เข้าอยู่ประมาณ2ตันกว่าๆนึงเด
0: ้ตอนใส่ปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดทั่วไปได้ประมาณ2ตันกว่า
1: ๆครับ
0: 4ไร่3งานมันก็ขาดหาอะไรอยู่งานนึงเนาะ
1: ครับผม
0: บัดนี้ถามคุณพ่อเตี่ยก่อนไปรู้จักอะมิโนฮิวมิงมิโซเลพัดนี่ไปหูมาแต่ทางใด
1: ผมฟังวิทยุครับฟังรายการของเอกโซเลเนี่ยของไอ้สาวบางปูเนี่ย
0: ครับฟังโดนบ
1: ่ว่าโดนอยู่เด
0: ้ห่วยผู้นำนี่เสียคนยากอยู่นี
1: ่ก็มันก็หนักแน่นอยู่เด้บ่เพิ่นว่าสิไปเสียได้ง่าย
0: ๆโอ้ขัดสั้นมันสิเสียฟอร์มผู้นำชุมชน
1: มันสิเสียผู้นำชุมชนครับ
0: โอ้แสดงว่าฟังอยู่โดนเติบอยู
1: ่ครับผม
0: วิเคราะห์พิจารณาอยู่บักโดนเติบพุ่นล่ะ
1: โดนอยู่เด้โดนอยู่เด้เป็นปี2ปีพุ่นเด
0: ้โอ้ฟังโดนเติบ
1: มากครับผม
0: ครับปานนี้ก็เลยตัดสินใจซื้อมาใส่แม่นบ
1: ่เลยมาลองเบิ่ง
0: เลยตัดสินใจเอามาล
1: องเบิ่งซะเกินบ่ทันเอาอีหลีได้มาลองซะเกิน
0: โอ้ครับพี่น้อง
1: ครับปีแรกมาลองเบิ่งซะเกินเด้
0: ผู้ซอยเปียว่าปีแรกเดี๋ยวมาลองซะเกินบ่ทันได้เสียคักซะ
1: ครับ
0: เอามายอมๆซะเกิน
1: ครับผม
0: ปานนี้ถามก่อนหลังจากใส่โซเลพัดลงให้หน้าเจ้าของพื้นที่นี่แล้ว
1: ครับ
0: มันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ
1: ่แปลกครับเพราะว่าอย่าง
0: มันเป็นยังไง
1: มันเป็นเอียดแต่ก่อนนี่ถ้ามันขาดน้ําปั๊มจะเริ่มตายทันทีหน้าเอียดพร้อมเด
0: ้โอ้หน้าซีไรนี่เป็นเอียด
1: ครับเป็นเอียดเกือบฝ่ายนึงพุ่นเด
0: ้ครับ
1: เพราะผมมาใส่ตัวนี้แล้วดินกับนุ่มขึ้นแล้วก็มีขี้แท้ๆขี้เดียวนั่นแหละเริ่มมาอยู่ได้บัดทีนี
0: ้ครับ
1: เขาก็ขึ้นมาแบบว่าก็บ่ทันก็ว่ากับเขียวเขาเฮาสิออกเป็นสีใบตองอ่อนจังซี
0: ่โอ้มันสิเขียวใบตองอ่อน
1: ใสใบตั้งยามมื้อเช้าเฮามาเบิ่งกับยามมื้อแลงนี่งาม
0: งามตาเลย
1: สีใสเลยเพิ่นเถาะยามมื้อแลงนี
0: ่บัดนี้เว้าถึงเรื่องผลผลิตมันเพิ่มขึ้นกว่าเก่าบ
1: ่ผมใส่ปีแรกเขาผมใส่ที่อยู่เดี๋ยวนี้แหละ
0: ครับ
1: ได้เข้า4ตันกว่ามั้ย
0: ได้4ตันกว่า
1: ครับ
0: โอ้แสดงว่ามันตกไรละเป็นตันพุ่นตัวนี
1: ่ครับไรละตันเลยเด
0: ้ถือของถือใจบ่นี
1: ่ห้วยบ่เศร้าเลยเหรอผมใส่มาตลอดเลยผม
0: โอ้ผู้ซอยเปียว่าข่อยบ่เศร้าเลยเถียงใส่เลย
1: บ่เศร้าย
0: ังทุกมื้อนี่ก็ยังใส่อยู
1: ่ใส่ครับปัจจุบันยังใส่เลยครับ
0: ครับ
1: โซเลพัดครับ
0: อยากให้คุณพ่อเตี้ยนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดคืออีพรนี่พ่อคุณพ่อใส่แล้วเป็นยังไงแนวบอกความประทับอกประทับใจเพิ่นฟังแค่หน่อยครับเชิญครับคุณพ่อครับ
1: ครับผมกับผมนายประคองภูมิศรีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านขมิ้นครับ
0: ครับ
1: หลังจากที่ผมใส่โซเลพัดแล้วครับจากหน้าสีไร่3งานนี
0: ่ครับ
1: ผมได้เข้า4ตันครัวครับผมประทับอกประทับใจกับโซเลพัดมากๆครับ
0: ครับ
1: หันพี่น้องเกษตรกรแถวอำเภอยางตลาดหรือแถวใกล้เคียง
0: ครับผม
1: ผู้ใดอยากใส่โซเลพัดคือผมนี่ใส่เลยครับดีเยี่ยมของทุกอย่างขี่แค่เดือนนี้ยังมาเบิดเลยเขาก็งามงามต้นไซใบตั้ง
0: ครับผม
1: แข็ง สู่ล้มได้สุริยพัฒน์เยี่ยมครับ
0: ป้าเจ้าคือเมาดีแต่ได้จ้างมากบ่นี
1: ่บ่ครับ
0: เมาจาก
1: จากใจจริงครับนี่หน้าผมก็เห็นอยู่นี่เหลียวเห็นอยู่นี่โอ้
0: นี่อยู่ทางหลังเฮานี่
1: ครับผม
0: ไส้อีหลี
1: ไส้อีหลีครับแล้วก็ย้ําอีกทีนึงว่าไส้ดีอีหลีครับ
0: ครับผม
1: ไส้ดีเลยครับสุริยพัฒน์ครับเยี่ยมจริงๆครับ
0: โอ้สุดยอดเลยครับขอบคุณหลายๆครับคุณพ่อ
1: ครับขอบคุณครับ
0: สำหรับวันนี้ผมเอกโซเล่ครับคุณพ่อเตียนะครับฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี่อย่าเก็บอย่าจนร่ำรวยกันทั่วหน้าอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีคือคุณพ่อเตียนะครับอยากให้ดินร่วนซุ้ยต้นพืชหากินได้ไกลต้นพืชแข็งแรงผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยเปิดลูกเปิดแจมาใส่เบิ้งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิงมิดโซเล่พัดสำหรับวันนี้มีความสุขสุขุมสุขวนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: ประโยชน์อันน่าทึ่งของกรดฮิวมิกค่ะประโยชน์ด้านแรกก็คือประโยชน์ทางด้านกายภาพคือจะช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินทำให้ดินอุ้มน้ำได้ดีโดยกรดฮิวมิกค่ะจะไปเคลือบอนุภาคที่เป็นทรายในดินทำให้ลดการสูญเสียน้ำหรือความชื้นและทำให้ดินที่แห้งเสียกลายเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์สำหรับดินแข็งเหนียวจับกันเป็นก้อนจะช่วยให้ดินเหล่านั้นร่วนซุยไม่จับตัวกันเหมือนเดิมส่งผลให้ธาตุอาหารกระจายตัวทำให้รากพืชเดินได้สะดวกขึ้นและเพิ่มการไหลเวียนของอากาศภายในดินนอกจากนี้กรดฮิวมิกค่ะยังช่วยให้ดินมีสีเข้มขึ้นจึงเป็นการดูดซับพลังงานจากแสงอาทิตย์ประโยชน์ต่อมาทางด้านเคมีค่ะช่วยให้ต้นไม้ดูดซึมธาตุไนโตรเจนจากดินไปใช้ได้ดีช่วยลดสารพิษที่มันตกค้างในดินช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชผลช่วยเก็บกักธาตุอาหารให้อยู่ในบริเวณรากพืชประโยชน์ทางด้านชีวภาพช่วยกระตุ้นและเพิ่มปริมาณการผลิตของเอนไซม์ในพืชช่วยให้พืชมีความต้านทานต่อโรคและแมลงช่วยกระตุ้นให้รากเจริญเติบโตได้ดีโดยเฉพาะแนวดิ่งช่วยเพิ่มคุณภาพของผลผลิตทั้งเรื่องของขนาดสารอาหารทางด้านเศรษฐกิจได้รับผลผลิตไปจำหน่ายมากขึ้นลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงและประโยชน์ทางด้านสิ่งแวดล้อมลดการปนเปื้อนของแหล่งน้ำดินที่อุดมด้วยกรดฮิวมิกจะช่วยให้รากเจริญเติบโตได้ดีและช่วยป้องกันไม่ให้ไนเตรตหรือยาฆ่าแมลงต่างๆปนเปื้อนลงในแหล่งน้ำฮิวมิกค่ะมีคุณสมบัติในการลดความเข้มของเกลือในดินซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ดินเสียช่วยป้องกันไม่ให้รากของพืชไหม้ซึ่งเกิดจากได้รับเกลือมากเกินไปจากการใส่ปุ๋ยชนิดต่างๆการใช้ฮิวมิกค่ะคือวิธีการป้องกันการพังทลายของหน้าดินอย่างมีประสิทธิภาพ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

0: ยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122มื้อนี้ครับผมเอกโซเลมีของดีมาฝากอีพ่อแม่มีของดีมาฝากพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดครับพี่น้องเม็ดหยังอีกเนาะบ่าวเอกโซเลเม็ดหยังของเจ้าเอกอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดเจ้านั่นมันเป็นจังได๋เว้าให้ฟังได้เป็นหยังสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาเรื่องของดินปลูกหยังบ่งามนะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดปลูกหยังก็บ่ขึ้นปลูกหยังก็บ่งามผลผลิตทางการเกษตรนี่บ่เป็นที่ต้องการของตลาดต้นพืชเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแหล่บ่ตายแหล่ต้นบ่ค่อยแข็งแรงพืชเบื่อปุ๋ยพืชบ่กินปุ๋ยซั่นเด้ดินมีปัญหาเฮ็ดจังได๋เฮ็ดจังไหนบ่ต้องขึ้นยากครับพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาบ่ต้องขึ้นยากนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมันดีแบบได๋บ่าวเอกโซเลมันดีจังได๋ยันนี่สําหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสิซอยฟื้นฟูเรื่องของดินนะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาเรื่องของดินดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินบ่อุดมสมบูรณ์ดินบ่ล้วนซุ่ยปลูกอีหยังอีหยังก็บ่งามจักเทื่อนะครับนี่ล่ะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับคันดินดีแล้วปลูกหยังก็งามได้บาดนี่ต้นพืชก็จะเริ่มเติบโตได้ดีจะเริ่มเติบโตแบบต่อเนื่องต้นบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอให้ผลผลิตทางการเกษตรเต็มมิดเต็มหน่วยซั่นเด้ผลผลิตดีผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วถ้าพี่น้องอยากได้ประโยชน์สูงสุดนะครับในการใส่ปุ๋ยหว่านไหว่านหน้าหว่านหัวหว่านสวนนะครับสําหรับผู้ที่ชื่นชอบปุ๋ยเคมีอยู่ถ้าอยากให้ได้ประโยชน์สูงสุดต้นทุนน้อยๆซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจให้พี่น้องใส่แบบนี้ครับให้นำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มา2กระสอบนะครับนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มา2กระสอบเอามาใส่ร่วมกันเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีนั้นเอาสูตรใดก็ได้ยี่ห้อใดก็ได้นะครับที่อีพ่อไอแม่ชื่นชอบที่พี่น้องเกษตรกรพากันเร่งไว้นั่นล่ะนะครับเอามากระสอบนึงนำมาโคเลใส่กันนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่อยู่3กระสอบนะครับ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่แต่ว่าคันเว้าถึงเรื่องของราคาบาดนี่ถึก3กระสอบนี่นะครับผสมกันอัตราส่วน2ต่อ1อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่2กระสอบเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบนะครับเฮาก็สิมีปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบนะครับคุณภาพคุณสมบัติคุณประโยชน์นี่ดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียวๆดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะครับลองเบิ่งครับพี่น้องเกษตรกรลองเบิ่งครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งใส่แล้วนี่รับรองว่าบ่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับอย่าเฝ้าเชื่อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับ สำหรับผมเอกโซเล่บ่ท่านอยากให้เสื้อปานใดดอกครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งว่ามันสิดีคือผมเอกโซเล่เว้าให้ฟังบ่มันสิดีคืออีพ่อไอแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับลองเบิ่งครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องของดินแข็งดินด้านดินด่านดินบ่อุดมสมบูรณ์ดินปลูกหยังบ่งามต้นพืชเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแหล่บ่ตายแหล่ผลผลิตได้บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดเท่านั้นพี่น้องสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122อยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีอยากให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนจิตกวนใจลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดเท่านั้นครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบอยากได้โทรเลย
0: 043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: ต้นกำเนิดของฮิวมิกถ้าเราย้อนกลับไปที่70ล้านปีที่แล้วจะมีการสะสมของซากพืชซากสัตว์ล้มตายก็จะเกิดเป็นซากพืชและซากสัตว์ต่างๆที่ทับถมมาเป็นหลายล้านปีการทับถมต่างๆจะเกิดการย่อยสลายขึ้นจากฝีมือของจุลินทรีย์แบคทีเรียสิ่งมีชีวิตเล็กๆในดินผู้ย่อยก็จะกลายเป็นผู้ถูกย่อยหมุนเวียนกันไปเป็นล้านล้านปีการทับถมของซากพืชและซากสัตว์จำนวนมหาศาลส่วนหนึ่งจะกลายเป็นฟอสซิลส่วนหนึ่งจะเป็นน้ำมันส่วนหนึ่งจะเป็นแร่เป็นก๊าซธรรมชาติชนิดต่างๆเช่นถ่านหินก่อนจะเป็นถ่านหินก็จะเป็นแร่แร่ลิโอนาไดต้นกำเนิดของฮิวมิกมาจากแร่ลิโอนาไดซึ่งเป็นแร่ธาตุที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติมีอายุยาวนานกว่า70ล้านปีเกิดจากการทับถมของซากพืชและซากสัตว์จนอัดแน่นอัดตัวกันกลายเป็นหินแร่แล้วแร่ลิโอนาไดมีอะไรบ้างก็ประกอบไปด้วยฮิวมิกฟลูวิกฮิวมัสฮิวมีนโพแทสเซียมไนโตรเจนแล้วก็จุลธาตุอื่นๆอีกมากมายที่จับตัวกันในรูปของแร่อย่างแน่นหนายังไม่มีกระบวนการคัดแยกออกมาและด้วยวิทยาการสมัยใหม่ก็จะมีการสกัดเอาแร่ลิโอนาไดต์ให้กลายมาเป็นฮิวมิกและส่วนประกอบองค์ประกอบของสารฮิวมิกก็จะมีคาร์บอนไนโตรเจนโพ โพแทสเซียมออกซิเจนกัมมันถันไฮโดรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็มีจุลธาตุอื่นๆอีกค่ะและทั้งหมดก็คือที่มาของฮิวมิกค่ะ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: โซเล่ขวัญใจชาวนาโซเล่ขวัญใจชาวนาน
1: ี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกจุ่มใบทอดผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วก็ไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
6: ใครบ่เคยใช้โชลีก็ใช้บังเด้อแม่ใช้อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
7: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทเบิ่งนี่ห้อยต้นเขานี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยไม่ต้องบอกถึงครับตัวนี
8: ้ก็ไร่หนึ่งก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็พึ่งสิได้นี
9: ่โมเป็นลูกเป็นไผ่แล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเฮิ่มพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
1: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้ากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์หญิงอยู่ผมเอกโซเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีพ่อเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านไหนใส่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับผมชื่อนายชัยหาญพันธขาม
0: ครับผม
1: ชื่ออีเหลียนชื่อว่าพ่อไออยู่บ้านหนองโนทองหมู่2
0: ครับผม
1: ตำบลเช่าเล่าอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
0: ชื่อว่าคุณพ่อชัยหาญพันธขามชื่อเหลียนชื่อพ่อไออ้
1: เนาะ
0: คุณพ่อพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่เป็นไฮไวเนาะ
1: เป็นไฮไวเด้บางนี
0: ่ปลูกจังไรอีพ่อปีนี
1: ่ช่วงนี้นี่มันได้ปลูกอยู่4ไร่อยู่ทางพุ่นอีก9ไร
0: ่โหอยู่นี่4ไร
1: ่อ้
0: อยู่อีกมองนึง9ไร่
1: 9ไร
0: ่เป็น13ไร่บัดนี้ถามคุณพ่อก่อนไฮไวเฮานี่แต่ก่อนเฮาใส่ปุ๋ยหยังเบิ่งแย่งไฮไวเฮาแต่กี้
1: แต่ก่อนแต่กี้ก็ใส่ปุ๋ยตลาดทั่วไปครับ
0: อืมใส่ปุ๋ยตลาดทั่วไปมันเป็นจังไดเนี่ยอีพ่อ
1: ปุ๋ยตลาดทั่วไปมันก็ถึงราคาแพง
0: ครับราคาแพงมานี่ถามอีพ่อก่อนไปรู้จักอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่ไปรู้มาแต่ทางใด
1: นอนฟังวิทยุว่ะก็เลยว่าเขาจะว่าปุ๋ยสูตรนี่อันนี้อันนี้มันดี
0: ครับ
1: จากโซเลพัดนี
0: ่ครับ
1: ก็เลยเอามาลองเบิ่งใช่แล้วเดี๋ยวนี้นี่โซเลพัดเข้าทา งามอีหลีบ้านต่อไปตามเห็นมาเบิ่งนี่มันบ่เป็นจังซี
0: ่โหตั้งแต่ไฟฟ้ามาบ่เป็นจังซี
1: ่บ่เป็นจังซี
0: ่
1: บ
0: ั
1: ดใช้โซเลพัดมานี่โอ้พ่อใจหลาย
0: พ่อใจหลาย
1: พ่อใจอะไรครับ
0: ในใส่หน้าเขาเคยเอาไปใส่บ
1: ่ใส่หน้าเขาปีที่แล้ว
0: ครับผมเป็น
1: แต่ว่าเดี๋ยวนี้หน้าหมูผมมันบ่แม่นหน้าปังเนาะ
0: ครับ
1: ปีที่แล้วนั่นโซเลพัดแม่นบ่เอาไปใส่หน้าเขาอู้ยสุดยอดเลย
0: มันเป็นยังไงอีพ่อ
1: วาดลงแล้วปุ๊บหน้าเขานี่คันธรรมดาปุ๋ยทั่วไปมันสิเขียวอ่อนใบปกมันสิเป็นแม่งไม่เจาะแม่นบ
0: ่ครับ
1: บาดนี้ใส่โซเลพัดนี่
0: ครับ
1: วาดลงไปนี่มันก็สิเขียวไปเรื่อย
0: ๆโหเขียวเรื่อย
1: ๆใช่ได้ดวน
0: ครับ
1: เขียวใบตองอ่อนเขียวใบหญ้าข้าดิขึ้นไปเรื่อยๆแล้วบาดนี้เวลามันมากมันถอกมันเป็นยังไง
0: มันเป็นยังไงอีพ่อ
1: มันเป็นยังไงที่พ่อแม่เพิ่นว่าขันมันเขียวหลายตะกี้แม่นบ
0: ่ครับ
1: เขาเจ้าสิเอิ้นว่าโรคตายไพ่แม่นบ
0: ่ครับผม
1: แต่ว่าโซเลพัดนี่บ่มีเลยคําว่าตายไพ่
0: บ่มีเลย
1: บ่มี
0: บอกถึงเรื่องผลผลิตนี่ได้ผลผลิตเพิ่มหลายบ
1: ่เพิ่มตัว
0: แม่นบ
1: ่ปีนี้นี่เฮ็ดหน้า6ไร่ปีนี้ได้8อุ้มมันก็หลายกว่าเก่าแม่นบ
0: ่ครับ
1: แต่เก่านี่6ไร่มันก็ได้4อุ้ม5อุ้มแม่นบ
0: ่ครับผม
1: ปีนี้ได้8อุ้ม6ไร่ได้8อุ้ม
0: 6ไร่ได้8อุ้มตั้งแต่กี่ได้4 5อุ้ม
1: 4 5อุ้ม
0: ครับผม
1: เออย้อนใส่โซเลพัด
0: ยังสิใส่อีกบ่โซเลพัด
1: สิใส่อีกตลอดไป
0: โหสิใส่ตลอดไป
1: ครับสิปลูกมันสิเอาโซเลพัดมาใส่คือเก่า
0: โหแสดงว่าม
1: าลองพื้นเด้
0: ถือโค้งถือใจแห้ง
1: มันถือใจ
0: คันถือโค้งถือใจแนวนี้พญายืนยันไว้สีใส่ต่ออยากให้คุณพ่ออาให้นี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพัดคืออีพ่อนี่บอกเพิ่นฟังคักๆอีกเทื่อนึงครับอีพ่อเชิญครับ
1: ครับพี่น้องเอ้ยผมนี่คันชื่อบ้านนอกเอามาพ่อยายเด้อ
0: ครับ
1: ชื่อจริงก็นายชัยหาญพันธขามตามผมตะกี้มาเฮาก็เฮ็ดไปธรรมดาแต่ก็เฮาใส่ปุ๋ยอันนั้นอันนี้ตามท้องตลาดผลผลิตมันก็บ่ได้ปานนี
0: ้ครับ
1: ถ้าพัดผมมาใส่โซเลพัดนี
0: ่ครับผม
1: เฮ็ดหน้านี่ก็ได้หลายกว่าเก่านั่นล่ะผมก็เลยบอกว่าให้พี่น้องครับผู้ที่ฟังรายการอยู่เดี๋ยวนี
0: ้ครับ
1: เออให้ซื้อโซเลพัดมาใส่เข่าใส่มันใส่อ้อย
0: ครับผม
1: เพราะว่าผมเบิ่งแล้วผมใส่ปุ๋ยท้องตลาดนี่ก็ได้ซ้ํานั่นล่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าอยู่เดี๋ยวนี้นี่ผมมาใส่โซเลพัดนี่ได้กําไรออกมาหลาย
0: ครับผม
1: 6ไร่ได้8อู้พุ่น
0: ครับผม
1: เข่าได้เข่าได้นี่ให้มาใส่นําผมแน่
0: ครับผม
1: พอว่าเฮาเป็นเกษตรกรนํากัน
0: ครับ
1: เฮาหาแนวจังซี่ล่ะมาใส
0: ่ครับผม
1: ครับ
0: นี่คือเสียงจากปากคุณพ่ออายนะครับ
1: อ
0: ยู่บ้านหนองนูทอง
1: บ้านทองหมู่2
0: หมู่2ตําบลเสาเหล่าอําเภอหนองศรี
1: จ
0: ัง
1: หว
0: ั
1: ดกาฬสินธ
0: ุ์ครับผม
1: นะครับ
0: สําหรับมื้อนี้เฮา2คนฝากไว้ซ้ํานี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายๆคือพ่อยายอยากให้ดินร่วนซุยเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิว
1: มาใส่เบิ่งเด้อ
0: โซเลพัดนะครับสําหรับมื้อนี
1: ้
0: มีความสุขสู่ผู้สู่คนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ม
1: าใส่น้ำผมเบิ่งเด้อครับมันดีนี่โซเลพัดโซเลพัด

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน

แล้วโซเลพาร่าพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่า

0: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดโบวาซิปินกำลังช่างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอลลาฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

มีพ่อใหญ่หนึ่งอายุ60กว่าเกือบ70แล้วล่ะแต่งงานอยู่กินกับเมียนี่มา30 40ปีแล้วก็บ่มีลูกจักเถียเพิ่นก็เลยไปปรึกษาหมอซะแล้วอยากมีลูกหมอก็เอากระปุกมาให้ขอตรวจสเปิร์มหน่อยนะรุ่งว่าสันว่าหลังจากเพิ่นได้กระปุกที่หมอเอามาให้แล้วเพิ่นก็เมื่อบ้านนะตื่นมาเนี่ยเมื่อเช้าเพิ่นก็กลับมาหาหมอเอากระปุกเป่ามาให้หมอบ่ได้ดอกหมอครับผมกลับไปผมพยายามแล้วผมใส่มือขวาแล้วก็แล้วใส่มือใส่แล้ว

0: กะแล้วให้เมียผมซอยมันกะใส่มือขัวกะแล้วมือซ้ายกะแล้วเอาปากซอยกะแล้วยังบ่สำเร็จอยู่ให้ผู้สาวข้างบ้านมาซอยมันกะใส่มือขัวแล้วกะแล้วมือซ้ายแล้วกะแล้วเอาปากซอยแล้วกะแล้วบ่เป็นผลสำเร็จเลยว่าสันว่าผู้หมอได้ฟังจังสันกะตกใจซะแล้วโอ้โหลุงให้ผู้สาวข้างบ้านมาซอยพุ่นบอกว่าสันว่าครับเฮ็ดจังได๋ก็บ่สามารถเปิดฝากระปุกนี่ได้เลยพานะ
1: ฮะผ่านไปเว้าน้อหัวมวนไปสละทะลึ่งตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เฒ่าเร็วฮะส่งมาเป็นความสุขไข่กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวสีทนมีของดีๆมาต้อนมาฝากโซเรพาลาพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกรีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดสิซอยสมานแผลสมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อหาลองคนบ่สิเข้าใจว่าเป็นสารเล็งซึ่งเคยไปซื้อน้ำท่องตลาดมาใส่จากมันน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมกันมุนเอเล่ยางกะสิบ่ได้คุณภาพขายกะสิบ่ได้ราคาบ่เป็นที่ต้องการของตลาดอ้าวคันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายอายุการใส่งานยืนยาวโซเล่พาลาพรีเมียมเด้อแม่เด้อฝ้าหามาใส่ขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบบอสในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองราคากับประหยัดประหยัดฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อ

อนหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ0438401222เก็บเงินปลายทางเด้อสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้ออยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อกันเข้ามา

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: ผัวเมียคู่หนึ่งอยู่กินกันมาดอนเติบละละอายุก็ไว้ท้องเข้าไปแล้วว่าสันทะแต่ว่าก็หักหอมกันเยอะบ่ได้ว่าหยังผู้สามีก็ยังเป็นคนฮู้ผู้ดีอยู่บ่นอกใจว่าสันทะเป็นคนทำมาหากินมีอยู่มื้อนึงผู้เมียยืนอยู่หน้ากระจกก่อนสิเข้านอนว่าเอียงซ้ายเอียงขวาหันหลังเสยผมอยู่หั่นละเห็นเจ้าของแล้วก็ใจข้อห่อเหี่ยวสันตัวก็เลยเว้ากับผัวว่าอันเฒ่าคอยรู้สึกแย่แท้หือว่าสันว่าเบิ่งดูทั้งเฒ่าทั้งอ้วนก้นกะหอยหน้าเกียดเนาะมีมองใดพ่อสิเป็นตะย่องแน่บ่เบิ่งให้นะเปียงพะนะผู้ผัวก็เบิ่งอยู่ข้าวนึงแล้วก็ยิ้มหวานๆเอ้ากะสายตาเจ้านั่นเด้ก็ยังดีอยู่ตัวจังใดจังว่าจังสั้นพนาผู้เมียก็ได้เอ้าก็ยังเห็นความขี้ไล่ของเจ้าของยุ่นเด่นเนาะพนะ
1: อ้าวว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆบ่เครียดบ่ซีเรียสอีหยังล่ะคอยเป็นคอยไปอารมณ์ดีเข้าไว้อายุจังสิยืนจังสิบ่เฒ่าง่ายอ้าวเฮากำลังม่วนซื่นกันอยู่ในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยพวกขาบ้าสีทนคนผู้ให้คนเก่าเหมือนเดิมแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวนๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ยสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยใหม่นี่เอิ้นว่าสมัยยุคโลกาภิวัตน์เฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยสิเมื่อยกันดอกสมัยโซมือนี่เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดมูเนี่ยใส่รถบัสส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาดเนี่ยโจมเป็นเสียงเดียวกันยางบ่ใหญ่แค่แกนนำยางก็ได้น้อยออกพ่อกระปิดกระปอยนี่จักสิเฮ็ดจังใดจังสิได้นำยางหลายๆว่าสันทะมาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียมจำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมเกิดมาสำหรับต้นยางโดยเฉพาะขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพรีเมียมให้3มีดเต็มกระโปบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองอยากได้น้ำยางหลายๆฝ้าเอามาใส่ฝ้าเอามาใส่ราคากับประหยัดประหยัดเอาเฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ043840122มีเก็บเงินปลายทางพร้อมร้านค้าร้านขาย

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: มีครอบครัวหนึ่งอยู่น้ำกัน3ชีวิต2สามีภรรยากับน้องเมียอีกผู้หนึ่งกำลังเป็นสาวอสถะอยู่กันมา 5-6 ปีมีอยู่มือหนึ่งเผอิญผู้ผัวนั้นขี่รถไปประสบอุบัติเหตุตายกระทำการเผาศพตามประเพณีเรียบร้อยหลังจากงานเฮียนดี3คืนผ่านไปผู้น้องสาวก็เก็บของเตรียมโตสิไปอยู่มองอื่นว่าสะเถาะผู้พี่สาวเห็นจังสั่นก็ห้ามไว้โตสิไปใสว่าสั่นเฮาก็เหลืออยู่2คนโตสิก้าทิมให้เอี้ยอยู่ผู้เดียวอยู่ติว่าสั่นว่าเฮาก็คือบ่ทุกข์บ่ยากปานใดสิไปเฮ็ดหยังอยู่น้ำกันนี่ละจังได๋หนูก็ต้องไปหนูอยู่บ่ได้ดอกหนูย่านว่าสั่นว่าโตย่านหยังย่านพี่อ้ายน่ะแล้วว่าสั่นผู้เอี้ยก็ว่าย่านเฮ็ดหยังเราก็คือตายไปเพราะแห้งแล้วพี่อ้ายตายหนูบ่ได้ว่าดอกแต่เวลาเจ้าหยาดน้ำค้ำอธิษฐานนั่นละบอกให้เราไปที่ชอบที่ชอบกะมองที่เราชอบที่สุดกะห้องหนูเนาะพานะ
2: ฮะมันม้วนผ่านกันไปตะลึงตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวอย่าถือคนบ้าอย่าซาคนเมาสันตัวว่ากันไปเรื่อยๆเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเติงหัวเตินไปน้ำด้วยความคิดฮอดคิดถึงจากผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้หายคือเก่าเหมือนเดิมในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูเฮาเพื่อพี่น้องชาวสวนยางโดยเฉพาะจังใดก็ฟังไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเด้อปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่หาลางคนกะจักสิแก้ไขจังใดบ่ว่าจะเป็นอันดับแรกเลยก็คือเฮ็ดจังใดนอจังสิได้น้ำยางหลายๆสิไปหาอีหยังมาใส่สิมีตัวใดที่สิเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดเคยกีดปกติ7มีด8มีดจังสิเต็มกระโปวะสันเถาะคันอยากได้จัก2มีด3มีดเต็มกระโปบ่ล่ะโซเล่พาลาพีเมียมแม่นหยังล่ะพี่เมียมหาลางคนอาจสิสงสัยพี่เมียมนี่ล่ะคือโตสำคัญเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าโซเล่พาล่าพี่เมียมสิดูแลรักษาโดยเฉพาะเฮ็ดให้หากหลายหากแข็งแรงดึงอาหารมาได้ได้หลายปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าสิเบิดไป ร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่เนี่ยเจอโซ่เล่ผ้าล่าพี่เมียมเข้าไปเนี่ยเซ็ตคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเปลือกนิ่มสมานแผลเร็วโดยเฉพาะทอน้ำเลี้ยงสิกระตุ้นให้ปิดทอน้ำเลี้ยงได้เร็วบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมาต้นจังสิบ่ส้มซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายเร็วโดยเฉพาะแผลใหม่ที่เฮากีดไปเนี่ยเฮาใส่โซ่เล่ผ้าล่าพรีเมียมท่าเข้าไปเนี่ยสังเกตว่าแผลสินิ่มกีดง่ายน้ำยางกะหลายเพราะว่าลำต้นแข็งแรงบ่มีน้ำเลี้ยงไหลออกมาปนเพราะว่าโซ่เล่ผ้าล่าพรีเมียมนี่สิสมานแผลทอนน้ำเลี้ยงให้หายเร็วบาดนี้น้ำยางกะสิมีความเข้มข้นเป็นน้ำยางที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดถ้าลางคนเพิ่นไปซื้อสารแรงตามท้องตลาดมาใส่เด้ถามว่าได้น้ำยางหลายบ่โอ้ไหลจวกจวกทั้งน้ำยางทั้งน้ำเลี้ยงหลังจากนั้นอีกบ่โดนกะสิเฮ็ดให้ต้นยางส้มอ่อนแอเดี๋ยวมีเชื้อราเดี๋ยวมีโรคและก็ตายโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมแม่เอามาใส่เอามาใส่ปลอดภัยทั้งเฮาคนใส่ทั้งต้นยางทั้งสิ่งแวดล้อมเอาโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเด้อแม่เด้อ043840122เฝ้าเอามาใส่เอามาใส่

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

มีเพื่อนเกลอ3คนไปไสมาไสกับไปน้ำกันว่าซั่นเถาะมื้อนึงเพิ่นขับรถไปน้ำกันรถความตายพร้อมกันก็เลยไปนรกพร้อมกัน3คนเลยพระฮอดแล้วยมทูตเพิ่นก็ถามผู้แรกเจ้าเคยนอกใจภรรยาบ่ว่าซั่นว่าหมอก็บอกว่าบ่เคยครับแต่งงานแล้วก็บ่เคยยุ่งกับผู้หญิงอื่นเลยว่าซั่นว่าฟังแล้วยมทูตก็พายางไปประตูสวรรค์หันมาถามคนที่2เจ้าเคยนอกใจภรรยาบ่ว่าซั่นว่าผมเคยแต่งงานมา6เทื่อครับแต่ว่าก็บ่เคยนอกใจภรรยาเลยว่าซั่นยมทูตก็พายางไปประตูสวรรค์แล้วก็ถามคนที่3เจ้าเคยนอกใจภรรยาบ่ว่าซั่นว่าเคยเที่ยวเดียวครับมีอยู่มื้อนึงผมไปเที่ยวผับอยู่แถวภูเก็ตมีสาวเสิร์ฟผู้หนึ่งโมแนะนำให้รู้จักโมบอกว่าผู้หญิงผู้นี้สุดยอดเฮ็ดได้ทุกอย่างทุกท่าว่าซั่นผมอดใจบ่ไหวแล้วก็เลยนอกใจภรรยาไปเทื่อนึงครับก็แค่เทื่อเดียวแสดงว่าบ่สุดยอดคือคำล่ำเลอว่าซั่นโอ้ยบ่เลยครับสุดยอดอีหลีผมบ่ค่อยลืมเท่าเสมอนี่แต่ว่าผมบ่มีโอกาสไปเองว่าซั่นบ่อ้าวคันจังซั่นมาสิพาผมไปนรกบ่ครับพากูไปภูเก็ตแน่พานะมันม้วนผ่านกันไปทะลึ่งตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวว่ากันไปเรื่อยๆเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเตะหัวเตินกันไปน้ำมันจังสิเพลินจังสิบ่เมื่อยม้วนกันในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวฟังกันไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อเอาแนวดีๆมาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวสวนยางห้าวซึ่งกะฮาลังคนกะจักสิแก้ปัญหาโดยวิธีใดนำยางไหลบ่ค่อยดีจักนำยางจักนำเลี่ยงไหลออกมาเฮ็ดให้น้ำยางบ่มีความเข้มข้นอ้าวโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองปัญหาเรื่องเปลือกแข็งกรีดยากต้องกรีด7มีด8มีดจังสิเต็มกระโปะ2มีดเต็มกระโปะสิทำนาทีขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีสันตัวที่สำคัญบ่เฮ็ดให้ต้นส้มบ่ว่าสิเป็นเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปเซตบัดบ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเงาเนาหน้ายางตายหนึ่งมู่เนี่ยโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่สองมีดเต็มกระโปนี่บ่แม่นว่าบาสิทนยกเมฆเว้าเองเด้เห็นกับตาเจ้าของจังกล้าเว้าพี่น้องที่เอามาใส่แล้วก็ตั้งยืนยันว่าสุดยอดและก็บ่เฮ็ดให้ต้นยางเฮาซ้มเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงที่สำคัญก็คือขยายทอน้ำยางเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกได้น้ำยางหลายและก็ปลอดภัยต่อคนเฮาผู้ใส่ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวจังใดกับเฝ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อเอามาใส่เอามาใส่มีขายตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าจิโทมาที่เบอร์0438401222สำหรับพี่น้องร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็กลิ้งกลางกันเข้ามาเฝ้าหามาใส่หามาใส่ใส่ก็

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: สองผัวเมียแต่งงานอยู่กินกันมาหลายปีว่าสันเถาะอยู่บ้านเพิ่นก็จำเจซะแล้วคันเวลาสิมีอีหยังกันว่ามีอยู่มื้อนึงเพิ่นคิดออกเพิ่นเลยสิเปลี่ยนบรรยากาศก็เลยพากันไปเปิดโรงแรมว่าบ่อยโรงแรมก็เลยพาไปพักอยู่สั้น2พอเปิดห้องได้เรียบร้อยเพิ่นก็จัดการเอาเสียกมัดใส่คือไว้2เซนกะว่าสิโหนมาต่ำกันว่าซั่นเถาะผู้เมียยืนอยู่ขอบหน้าต่างผู้ผัวก็ยืนอยู่ประตูห้องแล้วก็นับ1 2 3แล้วก็เวิ้นมาพลาดซะแล้วผู้ผัวก็ฟ้องออกหน้าต่างพุ่นตกลงไปมองหญ้าหกๆจักหน่อยแน่ว่าเพิ่นก็อายซะแล้วบ่กล้าลุกออกมายืนซ่อมเบิ่งโดนเติบเห็นบ่อยโรงแรมมาเพิ่นก็เอิ้นลาลาลามาทั้งนี้จักบาทแน่พะนะพอบ่อยโรงแรมย่างมาเพิ่นก็บอกว่าหาผ้าขนหนูมาให้จักผืนแน่ที่พาดตกลงมาจากหน้าต่างสั้น2ว่าสั้นเดี๋ยวผมเอามาให้ครับใครแน่คนบ่ค่อยหลายพะนะเอ้าแล้วคนไปไสเมิดเพิ่นถามบ่อยไปยืนหุ่มเบิ่งผู้หญิงฆ่าลูกบิดประตูสั้น2ครับพะนะ
1: ผ่านไปเบ้าน้อหัวมวนไปสละทะลึ่งตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เฒ่าเร็วอ่ะส่งมาเป็นความสุขไข่กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวสิทนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาต้อนมาฝากโซเลพาราพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกรีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดมีน้ำซ้ำน้ำเลี้ยงไหลออกมาหลายๆนี่ล่ะสิเฮ็ดให้ต้นส้มโดนไปโดนไปกะตายไปก่อนเวลาอันควรปัญหาที่สำคัญที่สุดอีกอย่างนึงกะเชื้อราราย่อยแน่ราดำแน่ราชมพูแน่เปลือกเน่าเงาเน่าล่ามไปหอดหากเน่านี่อันตรายโซเลพาราพรีเมียมกำจัดเชื้อราได้คักคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของโซเลพาราพรีเมียมเฮ็ดให้หากใหญ่หากแข็งหากดกดึงอาหารมาใส่ได้หลายต้นกะสิใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายสันตัวสิซอยสมานแผลบ่ว่าสิเป็นแผลเก่าแผลใหม่สมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อหาลองคนบ่สิเข้าใจว่าเป็นสารเล็งซึ่งเคยไปซื้อน้ำท่องตลาดมาใส่จากแม่นน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมกันมุนเอเลยางกะสิบ่ได้คุณภาพขายกะสิบ่ได้ราคาบ่เป็นที่ต้องการของตลาดคันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายอายุการใส่งานยืนยาว
0: โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อ
1: เอาใส่ก่อนรวยก่อนหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ
0: 0438401222
1: ฝ้าโทรฝ้าโทร

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพีเมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: ยู่หน้าประตูโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งคุณครูก็มาส่งเด็กน้อยนักเรียนท่าผู้ปกครองมารับวาสันทะช่วงที่ยืนท่าอยู่นั้นคุณครูก็ถามเด็กน้อยนักเรียนอยู่บ้านหนูเลี้ยงสัตว์อย่างแน่จ๊ะพะนะเด็กน้อยก็ตอบว่าเลี้ยงหมาตัวเดียวค่ะแต่ว่าอยู่ข้างบ้านเลี้ยงตั้งว่าหลายอย่างมีทั้งนกทั้งแมวชะนี่ก็มีค่ะและหนูมักหยังหลายที่สุดหนูมักนกกับป่าสวยๆค่ะว่าสั่นและพ่อกับแม่หนูเด่มักหยังคุณพ่อมักอ่านหนังสือบ่มักเลี้ยงสัตว์ค่ะว่าสั่นแต่ว่าคุณแม่เนี่ยเห็นคุณพ่อเว้าอยู่เรื่อยว่าคุณแม่มักแลดพะนะ
1: อ้าวว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้อย่าซะซีเรียสคักหลายคอยเป็นคอยไปเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เท่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ่าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หายแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวนๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโรกาภิวัตน์บอกว่าสิเหตุยังก็แล้วแต่บอกคอยเมื่อยดอกเครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเหตุให้เหตุหน้าเหตุหัวเหตุสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันเป็นเหตุหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดมูเนี่ยใส่รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมือนี่มีทีมงานรับดำดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าคาใส่ใจบาทเนี่ยโอ้ถ้าลองคนหอดบ่เหลืออีหยังลุกขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยจมเป็นเสียงเดียวกันกีดย่ามใดนำยางกะพ่อกระปิดกระปอยนี่มาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียมจำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองขยายท่อนำยางเพิ่มปริมาณนำยางให้ได้หลายคืนรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเลพาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่บ่แม่นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท้าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่บ่ยากเด้แหละพ่อเอามาใส่ลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมมูนี่นี่บ่เจอเข้าไปนี่ม้อยมับเกี้ยงมิลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพุ่นแล้วปัญหาซัมมูนี่นี่จิบจ้อยโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นก็บ่ส้มนอกจากนั้นกสิทำหน้าที่ขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงกสิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางกสิบ่ดี บ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดีปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ้าวจังใดก็กลิ้งกลางเข้ามา043840122เก็บเงินปลายทางรู้ว่าร้านค้าร้านขายอยาก

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

พอยายมี่อายุ70แล้วเกิดไปปั้มข่มขืนผู้สาวรุ่นลูกซะแล้วก็เลยถูกจับว่าเพิ่นก็จ้างทนายสาวฝีมือเก่งซะแล้วมาซอยเพิ่นน่ะมือหนึ่งขึ้นศาลผู้พิพากษาก็ว่าว่าคุณทนายมีอะไรจะแก้ต่างให้ลุงมีไหมคะนะทนายสาวก็เลยบอกว่าข้าแต่ศาลที่เคารพดิฉันอยากชี้ประเด็นให้เห็นว่าลุงมีแก่มากแล้วไม่สามารถทำอย่างที่ตำรวจแจ้งข้อหาได้ค่ะพะนะผู้พิพากษากล่าวว่าทนายมีอะไรมาพิสูจน์ว่าลุงไม่สามารถข่มขืนจำเลยได้ฝ่ายทนายสาวก็ให้พอยมี่ลุกขึ้นแล้วก็หูดซิปออกจกมือเข่าจับอันนั้นพอยายออกมาแล้วเพิ่นก็บีบบีบบีบสั้นๆๆๆนั่นแหละแล้วก็ว่าข้าแต่ศาลที่เคารพเหี่ยวๆห้อยๆอย่างนี้จะมีปัญญาอะไรไปทำได้คะพะนะทนายสาวเพิ่นก็จับขั้นยูโดนเติบพอยายมี่ก็เลยกระซิบข้างหูว่าทนายอย่าบีบโดนหลายเดี๋ยวสิเสียรูปคดีพะนะ

ไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆบ่เครียดบ่ซีเรียสอีหยังล่ะคอยเป็นคอยไปอารมณ์ดีเข้าไว้อายุจังสิยืนจังสิบ่เฒ่าง่ายเฮ้ากำลังมวนเสริญกันอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยพวกขาบ้าสีทนคนผู้ให้คนเก่าเหมือนเดิมแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวนๆมาเว้าสู่ฟังสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยใหม่นี่เอิ้นว่าสมัยยุคโลกาภิวัตน์เฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยสิเมื่อยกันดอกสมัยโซมือนี่หน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนละก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดมู่เนี่ยใส่รถบัสส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาดเนี่ยโจมเป็นเสียงเดียวกันยางบ่ใหญ่แค่แกนนำยางก็ได้น้อยออกพ่อกระปิดกระปอยนี่จักสิเฮ็ดจังใดจังสิได้นำยางหลายๆว่าสันเถาะมาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเลพาราพรีเมียมจำให้ดีเด้อแม่เด้อ

ณที่แห่งนี้เคยมีแรงคอยเฝ้าจับจ้องมองผู้คนล้มหาย

0: càng.
1: ร้อยสามจุดห้าเมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ราวก็ได้สิ้นสุดและเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่าน
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: สารหน่วยงานข้างเคียงเข้ามาสนับสนุนเนื่องจากภารกิจฟื้นฟูหลังน้ำลดถือเป็นสิ่งสำคัญเร่งด่วนในการคืนความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ประชาชนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในอำเภอปัวล่าสุดสามารถเปิดเส้นทางสัญจรบริเวณตำบลศิลาแรงและตำบลวรนครได้แล้วพร้อมเร่งระดมเครื่องจักรเข้ากระจัดดินโคลนที่ตกค้างภายในบ้านเรือนประชาชนเพื่อเร่งคืนชีวิตปกติโดยเร็วนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา

0: ทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเปิดเผยผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยระบุว่าได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูบ้านเรือนของพี่น้องที่ถูกโคลนขังภายในบ้านที่อำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งในวันนี้ถนนบริเวณทางเข้าบ้านฝายตำบลศิลาแรงและโดยรอบบ้านแก้มตำบลวรนครประชาชนเริ่มจะกลับมาสัญจรได้อีกครั้งหนึ่งแล้วส่วนดินโคลนในบ้านของประชาชนโดยรอบหน่วยงานและอาสาสมัครอยู่ระหว่างการดำเนินการนายชนันยังได้ขอบคุณเจ้าพนักงานทหารช่างจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและอาสาสมัครที่มาช่วยดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่หลังจากที่ได้มีการประสานขอกำลังและเครื่องจักรไปผ่านทางกระทรวงกลาโหมเมื่อวานนี้กระทรวงสาธารณสุขส่งทีมแพทย์เข้าพื้นที่น้ำท่วมอำเภอปัวและยืนยันสายด่วน1669ยังคงให้บริการได้ตามปกติในทุกพื้นที่นายพิเชษฐ์หนองช้างเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.เปิดเผยว่าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่1ได้ประสานและส่งทีมปฏิบัติการเข้าพื้นที่ส่วนหน้าอำเภอปัวจังหวัดน่านพร้อมนำยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์บางส่วนเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่การเดินทางเข้าถึงได้ยากพร้อมยืนยันว่าระบบการแพทย์ฉุกเฉิน1669ยังคงให้บริการตามปกติในทุกพื้นที่นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ลงพื้นที่ดูแลและให้คำปรึกษาด้านจิตใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติรวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหากต้องการคำปรึกษาสามารถติดต่อสายด่วนสุขภาพจิต1323ได้ตลอด24ชั่วโมงมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านส่งต่ออาหารและกำลังใจถึงประชาชนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารจัดเตรียมอาหารกล่องและน้ำดื่มส่งต่อความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านรวม4จุดในพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอปัวอำเภอเมืองน่านและอำเภอเวียงสาโดยตลอดการดำเนินงานมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครร่วมกันเตรียมวัตถุดิบปรุงอาหารบรรจุอาหารใส่กล่องและจัดเตรียมน้ำดื่มอย่างต่อเนื่องก่อนส่งต่อไปยังประชาชนในพื้นที่ประสบภัยสำหรับการดำเนินงานโรงครัวพระราชทานในจังหวัดน่านจัดตั้งทั้งหมด4จุดได้แก่โรงเรียนน่านประชาอุทิศตำบลกองควายโรงเรียนบ้านร้องตำบลปัววัดห้วยแก้วหมู่ที่5ตำบลน้ำปั้วและที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุมหมู่ที่7ตำบลตาลชุมอำเภอเวียงสารวมการดำเนินงานโรงครัวพระราชทานจังหวัดน่านทั้ง4จุดสามารถจัดเตรียมอาหารเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยได้ทั้งสิ้น 19,276 กล่องพร้อมน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่กระทรวงแรงงานเตรียมเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขณโดมวัดบ้านร้องเพื่อให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การเกษตรและฝึกอาชีพเสริมช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็ว
1: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองลงพื้นที่บ้านร้องอำเภอปัวจังหวัดน่านเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพน้ำดื่มแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มพร้อมรับฟังปัญหาและประเมินความเสียหายโดยนายพิพัฒน์ชัยกล่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีความห่วงใยประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจึงสั่งการให้เร่งช่วยเหลือด้วยสิ่งของจำเป็นพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยกระทรวงแรงงานจะเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขณโดมวัดบ้านร้องเพื่อเตรียมให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การเกษตรและฝึกอาชีพเสริมช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็ว ส่วนในวันที่24สิงหาคมจะร่วมกับชาวบ้านทำความสะอาดพื้นที่โดมวัดบ้านร้องเพื่อเตรียมเปิดศูนย์บริการภายในวันที่26สิงหาคมนี้ขณะที่นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ประสานสำนักและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานในภาคเหนือสนับสนุนบุคลากรลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้กลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กระทรวงอุตสาหกรรมบูรณาการหน่วยงานในสังกัดจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเร่งฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านหลังน้ำลดพร้อมเสริมมาตรการทางการเงินประคองผู้ประกอบการ
2: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการด่วนให้หน่วยงานในสังกัดระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านที่ระดับน้ำเริ่มลดลงล่าสุดได้บูรณาการหน่วยงานส่วนภูมิภาคจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานและกระจายความช่วยเหลือทั้งการสนับสนุนเครื่องจักรกลอุปกรณ์ทำความสะอาดถุงยางชีพรวมถึงการส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าเครื่องจักรและระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานเพื่อป้องกันสารเคมีรั่วไหลควบคู่ไปกับการมอบหมายให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME D Bank และกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเร่งพิจารณามาตรการทางการเงินทั้งการพักชำระหนี้และการเสริมสภาพคล่องเพื่อเยียวยาผู้ประกอบการให้สามารถกลับมาดำเนินกิจการและรักษาการจ้างงานในพื้นที่ได้โดยเร็วที่สุดทั้งนี้สถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือได้ผ่านสายด่วน1564ปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่สำรวจความเสียหายในจังหวัดน่านหลังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่คลี่คลายแล้วเบื้องต้นมีเกษตรกรได้รับผลกระทบกว่า 6,500 ราย
3: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรกำชับให้ทุกสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอติดตามสถานการณ์จากฝนตกหนักและฝนตกสะสมในช่วงที่ผ่านมาปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายหลังระดับน้ำในหลายพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยมวลน้ำก้อนใหญ่เคลื่อนผ่านตัวเมืองน่านลงสู่อำเภอเวียงสาซึ่งยังคงต้องติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำยังสูงกว่าตลิ่งประมาณ2เมตรหากไม่มีฝนตกหนักหรือปัจจัยอื่นเข้ามาเพิ่มเติมคาดว่าสถานการณ์ในพื้นที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติก่อนมวลน้ำจะไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์ต่อไปทั้งนี้มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ 6,538 รายพื้นที่เกษตรที่คาดว่าได้รับความเสียหายเบื้องต้น9อำเภอจำนวน 14,963.18 ไร่สำหรับการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการแล้วใน6อำเภอได้แก่อำเภอปัวอำเภอภูเพียงอำเภอเมืองน่านอำเภอท่าวังผาอำเภอสันติสุขและอำเภอเวียงสาส่วนแนวทางการช่วยเหลือนั้นได้กำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการเตรียมพันธุ์พืชผักและไม้ผลสำหรับสนับสนุนเกษตรกรหลังน้ำลดทันทีรวมถึงการสนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อนำไปใช้ฟื้นฟูป้องกันเชื้อราสาเหตุโรคพืชให้แก่เกษตรกรที่ประสบภัยหลังน้ำลดซึ่งสามารถใช้ในการควบคุมโรคพืชได้หลายชนิดทั้งบริเวณรากลำต้นและใบเช่นโรคเน่าโคนเน่าโดยเกษตรกรสามารถขอรับเชื้อราไตรโคเดอร์มาได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชชวนันท์มาลีรายงาน
0: และในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอาทินายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการในพื้นที่จะได้นำข้อมูลมาจัดทำแผนช่วยเหลือหลังน้ำลดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยผลเยือนนิวซีแลนด์สามารถดึงดูดการลงทุนพัฒนาพลังงานสะอาดและเกษตรเทคโนโลยีพร้อมเพิ่มโอกาสธุรกิจไทยในตลาดโลก นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่นครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์วันนี้ว่าการเยือนนิวซีแลนด์ครั้งนี้รัฐบาลมุ่งเชื่อมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและดึงดูดการลงทุนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยพบว่านักลงทุนต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนในไทยขณะที่ผู้ประกอบการไทยขยายธุรกิจในนิวซีแลนด์อย่างต่อเนื่องรัฐบาลยังเตรียมใช้ความร่วมมือกับนิวซีแลนด์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์อาหารและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและรายได้ของเกษตรกรไทย

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชูแนวคิด5เปลี่ยนทางรอด SME ไทยเน้นการแข่งขันด้านคุณค่าสร้างแบรนด์ใช้ข้อมูลเพิ่มช่องทางตลาดและร่วมมือกับเครือข่าย
1: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อโอกาสและทางรอดของเศรษฐกิจและ SME ไทยในงานสัมมนา SME ต้องรอด2026Unlock New Possibilities ณอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยระบุว่าทางรอดของ SME ไทยต้องเริ่มจากการเปลี่ยน5เรื่องได้แก่เปลี่ยนจากการแข่งขันด้านราคาเป็นการแข่งขันด้านคุณค่าและมาตรฐานเปลี่ยนจากการขายสินค้าเป็นการสร้างแบรนด์และประสบการณ์เปลี่ยนจากการตัดสินใจด้วยประสบการณ์เป็นการใช้ข้อมูลเปลี่ยนจากการพึ่งพาช่องทางขายเดิมเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและเปลี่ยนจากการทำธุรกิจเพียงลำพังเป็นการทำงานร่วมกับเครือข่ายและพันธมิตรพร้อมเชิญชวน SME ร่วมกันเปลี่ยนความไม่แน่นอนให้เป็นโอกาสและเปลี่ยนข้อจำกัดให้เป็นแรงผลักดันโดยเชื่อว่าหากทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้ SME จะนำไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่มั่นคงและยั่งยืน
2: ชวนพวกเรามาร่วมกันเปลี่ยนความไม่แน่นอนให้เป็นโอกาสให้ได้เปลี่ยนข้อจำกัดให้เป็นแรงผลักดันให้ได้SME ต้องอยู่รอดก้าวไปสู่ SME ไทยต้องโตอย่างมั่นคงแล้วก็ทั่วถึงนะคะ
1: ด้านนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อช่วยผู้ประกอบการไทยให้แข่งขันได้อยู่รอดและเติบโตพร้อมเสนอแนวคิดการควบรวมกิจการเพื่อสร้างซินเนอร์จี้และความแข็งแกร่งทางธุรกิจรวมถึงการใช้ TFEC เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนพร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุนให้ธุรกิจเข้าถึงแหล่งระดมทุนได้ง่ายขึ้นเพื่อร่วมสร้างเศรษฐกิจไทยให้แข็งแกร่งสวิสาปทุมมารายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ารถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ช่วงกรุงเทพนครราชสีมาเร่งรัดการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนพร้อมเน้นย้ำมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
3: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามงานก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1สัญญาที่4/7ช่วงสระบุรีแก่งคอยและสถานีสระบุรีโดยกำชับให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.บริหารจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและใส่ใจความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยเฉพาะพื้นที่ก่อสร้างใกล้แนวทางรถไฟเดิมเขตชุมชนและงานอุโมงค์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนด้านนายกำพลบุญชมวิศวกรใหญ่ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้างการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงภาพรวมความคืบหน้าของโครงการล่าสุดผลงานสะสมอยู่ที่55.97%จากแผนงาน90.48%ซึ่งล่าช้ากว่าแผน34.5%ซึ่งรฟท.อยู่ระหว่างเร่งรัดและประสานงานแก้ไขอุปสรรคในทุกสัญญาสัญญาที่4/7ช่วงสระบุรีแก่งคอยมีความก้าวหน้าผลงาน73.25%จากผลงาน81.50%ล่าช้ากว่าแผน8.25%ด้วยงานติดตั้งเซกเมนต์ก้าวหน้า86%สถานีรถไฟความเร็วสูงสระบุรียกระดับ4ชั้นผลงานสะสมอยู่ที่29.30%จากแผนงาน47.22%ล่าช้ากว่าแผน17.92%ส่วนสัญญาที่3/2งานอุโมงค์มวกเหล็กและลำตะคองผลงานสะสมบรรลุถึง99.99%ซึ่งเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้0.22%ทั้งนี้โครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ระยะทางรวม 250.77 กิโลเมตรจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการเชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยกระดับระบบรางไทยสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมในภูมิภาคนพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนโครงการ THAI Passport รวบรวมโมเดล AI ชั้นนำกว่า30โมเดลเป็นเครื่องมือค้นคว้าหาความรู้และพัฒนาศักยภาพส่งเสริมคนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีทันสมัยอย่างเท่าเทียม นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงโครงการ THAI Passport ว่าเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยี AI ได้อย่างเท่าเทียมโดยรวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายรวม30โมเดลไว้บนแพลตฟอร์มเดียวประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

0: de.aipass.net โดยกรอกข้อมูลตามขั้นตอนที่กำหนดเพื่อเข้าถึงโมเดล AI ทั้ง30โมเดลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งโครงการเปิดรับประชาชนจำนวน5ล้านคนจึงขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการเพื่อใช้ AI เป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้และยกระดับศักยภาพสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลต้องการส่งเสริมให้คนไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างเท่าเทียมสำหรับประชาชนที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการใช้งานได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลโทร02021-0300หรืออีเมล aipass@bde.go.th หรือเว็บไซต์ de.aipass.net
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกคนมาร่วมเปิดมุมมองใหม่ของการพัฒนาสังคมไทยในงาน Social Development Expo 2026หรือ SDX 2026มหกรรมด้านสังคมครั้งใหญ่ของประเทศระหว่างวันที่21ถึง23สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีงานครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Co-creating a better society ร่วมสร้างสังคมไทยเพื่อคนทุกวัยไปด้วยกันเพราะการพัฒนาสังคมไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นเรื่องของทุกคนที่สามารถมีส่วนร่วมกันได้ภายในงานพบกับ3โซนสำคัญตั้งแต่ Co-protect เรื่องของสิทธิสวัสดิการและการคุ้มครองทุกคนทุกช่วงวัย Co-develop การพัฒนาศักยภาพสร้างอาชีพและการเปิดโอกาสใหม่ๆ Co-create การรวบรวมนวัตกรรมเทคโนโลยีและงานวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่พิเศษกว่านั้นปีนี้ยังมีพื้นที่มหกรรมด้านคนพิการระดับประเทศเป็นครั้งแรกพร้อมเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกและการออกแบบพื้นที่ตามหลัก Universal Design เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงงานได้อย่างเท่าเทียมรัฐบาลขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันคิดร่วมกันสร้างร่วมกันออกแบบสังคมไทยที่ดีขึ้นไปด้วยกันในงาน SDX 2026วันที่21ถึง23สิงหาคมนี้ที่เมืองทองธานีสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ๆ 19:22 นต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกองเรือที่7ของสหรัฐเปิดเผยว่าเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเล P-8A โพไซดอนของกองทัพเรือสหรัฐบินลาดตระเวนเหนือช่องแคบไต้หวันบริเวณน่านฟ้าสากลเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมย้ำว่าปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศและสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสหรัฐในการรักษาเสรีภาพการเดินเรือและการบินในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกขณะที่หนังสือพิมพ์ Global Time ของทางการจีนรายงานว่ากองทัพจีนติดตามและเฝ้าระวังเครื่องบินลำดังกล่าวตลอดเส้นทางและสถานการณ์โดยรวมอยู่ภายใต้การควบคุมความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจะเดินทางเยือนสหรัฐเพื่อพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในเดือนหน้าท่ามกลางความพยายามในการรักษาเสถียรภาพความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายหนังสือพิมพ์โรดองชินบุนของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่าเกาหลีเหนือประนามทางการญี่ปุ่นหลังกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นจัดทำแผนเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมสูงสุดเป็นประวัติการณ์สำหรับปีงบประมาณ2570มูลค่า8.9 ล้านเยนหรือประมาณ 1.8 แสนล้านบาทและกล่าวหาว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นภัยอันตรายที่นำมาซึ่งความปั่นป่วนในภูมิภาคและเปิดทางให้ญี่ปุ่นสะสมอาวุธยุทโธปกรณ์มากขึ้นเพื่อเตรียมทำสงครามรุกราน พร้อมกันนี้เกาหลีเหนือยังวิพากษ์วิจารณ์ญี่ปุ่นที่นำเข้าขีปนาวุธโทมาฮอคจากสหรัฐโดยระบุว่าญี่ปุ่นใช้ข้ออ้างเรื่องการป้องกันประเทศเพื่อปกปิดความพยายามขยายบทบาทด้านกลาโหมของตนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่24ถึง25สิงหาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-32 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:47 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะนายอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
6: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: พบกับรายการ Smart Life ไวเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการ Smart Life ไวเกษียณนะคะกับดิฉันเพ็ญศิริปัญญรชุนค่ะที่มาพร้อมกับคุณพ่อเช่นเคยค่ะนายแพทย์สุชัยปัญญรชุนนะคะสวัสดีค่ะพ่อคะ
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีก่อย
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องที่สำคัญเรื่องนึงนะคะซึ่งเราก็จะพบว่าในปัจจุบันนี้นะคะประชากรของโลกเราเนี่ยนะคะรวมถึงในประเทศไทยเนี่ยจะพบว่ามีผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานเนี่ยประมาณ10%นะคะซึ่งถ้าเกิดว่า
4: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 MHz Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ยาในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกแจกอาหารเครื่องดื่มให้ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางสุกัญญาพันกลิ่นประชาชนจากจังหวัดพิจิตรกล่าวว่ารู้สึกอาลัยและเสียใจต่อการสิ้นพระชนของทั้งสองพระองค์และเคยมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเมื่อครั้งเสด็จไปปฏิบัติพระกรณียกิจที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินจังหวัดพิจิตรจึงตั้งใจมากราบถวายสักการะเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ
2: ได้เห็นพระองค์ท่านตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์แล้วก็ได้เห็นท่านทรงงานมาตลอดโดยส่วนตัวคือเคยได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านตอนที่พระองค์ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินพิจิตรนะคะได้เ

0: ้าเฝ้าใกล้ใกล้หน่อยได้เห็นพระองค์ท่านใกล้ๆท่านไปทรงงานนะเสียดายที่พระองค์ท่านได้จากไปอย่างเร็วนะคะก็คือก็ยังแบบระลึกถึงแล้วก็รักพระองค์ท่านนะคะ
1: ด้านนางฤชุดาชัยรัตน์ประชาชนจากจังหวัดนราธิวาสกล่าวด้วยความซาบซึ้งใจว่าตนเองและครอบครัวมีความผูกพันและรักในทั้งสองพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้โดยเฉพาะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงเป็นแบบอย่างของนักกฎหมายที่มีน้ำพระทัยเมตตาทรงช่วยเหลือประชาชนผู้ได้โอกาสและผู้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมให้ได้รับโอกาส
0: ตั้งใจขึ้นมาเพื่อที่จะมาไหว้พระบรมศพแล้วก็กับทั้งสองท่านค่ะทำไมถึงอยากมากราบตั้งใจความตั้งใจค่ะถ้าเป็นอยู่ในสายเลือดของตั้งแต่เราเกิดมาแล้วก็ที่บ้านที่นราธิวาสก็จะมีรูปของทุกพระองค์อยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนเด็กๆเนี่ยทางท่านทุกพระองค์เนี่ยเขาจะมีเสด็จไปที่ตำหนักพระศิริราชนิเวศทุกปีซึ่งเราก็ได้เข้าเฝ้าทุกปีตั้งแต่เด็กค่ะซึ่งเราก็จะมีความผูกพันกับท่านมาตลอด
1: สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ณพระบรมมหาราชวังพร้อมขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นนิตยาคุณสิมรายงาน
2: อธิบดีกรมชลประทานสั่งกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อเปิดทางน้ำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำช่วงหน้าน้ำหลาก
3: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟดำเนินการกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมกันทั่วประเทศบริเวณประตูระบายน้ำอุทกวิภาคประสิทธิ์อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเร่งแก้ปัญหาผักตบชวาและวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำพร้อมกล่าวว่าปัญหาผักตบชวาและวัชพืชน้ำไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแต่เป็นปัญหาสำคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำทั้งในลำน้ำและทางน้ำชลประทานทั่วประเทศนอกจากกีดขวางการไหลของน้ำแล้วยังเป็นอุปสรรคต่อการส่งน้ำเพื่อการเกษตรการระบายน้ำช่วงหน้าน้ำหลากรวมถึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำและระบบนิเวศโดยรวมดังนั้นกรมชลประทานจึงได้กำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีโดยครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมคิกออฟพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของกรมชลประทานในการบูรณาการกำลังบุคลากรเครื่องจักรกลและนวัตกรรมเข้าไปแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องพร้อมนำแนวทางการปฏิบัติงานเชิงรุกไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ต่างให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาด้วยการใช้ทั้งนวัตกรรมสารผสมที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมจากการสำรวจประเมินปริมาณผักตบชวาที่กีดขวางทางน้ำเฉพาะในเขตทางน้ำชลประทานพบมีปริมาณสูงถึงประมาณ 920,000 ตันเมื่อรวมพื้นที่คลองธรรมชาตินอกเขตชลประทานคาดว่ามีปริมาณสะสมประมาณ 1,200,000 ตันจำเป็นต้องเดินหน้ากำจัดอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งกรมประชาสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลช่วยน้ำท่วม6จังหวัดเชื่อมภาคเอกชนส่งวัตถุดิบถึงโรงครัวกลางนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้ประสานงานร่วมกับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งกำกับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทำให้ทราบว่าโรงครัวกลางคือหัวใจของการช่วยเหลือในช่วงนี้เพราะบ้านเรือนเสียหายเครื่องครัวถูกน้ำพัดไปชาวบ้านทำอาหารเองไม่ได้จึงได้ประสานภาคเอกชนที่มีกำลังจัดส่งวัตถุดิบและของจำเป็นเข้าไปในพื้นที่ให้เร็วที่สุดและให้กรมประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลเชื่อมต่อผู้ที่พร้อมสนับสนุนกับความต้องการจริงของพื้นที่เพราะความช่วยเหลือที่ดีที่สุดคือความช่วยเหลือที่ไปถึงทันมื้อต่อไปรวมทั้งกำชับให้กรมประชาสัมพันธ์รายงานสถานการณ์น้ำและจุดที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทุกช่วงข่าวและให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่ประสบภัยรวบรวมความต้องการจากศูนย์พักพิงและโรงครัวกลางเป็นรายวันซึ่งขณะนี้ยังมีผู้ได้รับผลกระทบอยู่ใน6จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์และอุบลราชธานีด้วยหลายพื้นที่ระดับน้ำลดลงและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์วรรณเกษตรพฤกษเภสัชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดน่านติดตามการขับเคลื่อนน่านแซนด์บ็อกซ์มุ่งสร้างรายได้เกษตรกรควบคู่ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์วรรณเกษตรพฤกษเภสัชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตน่านพร้อมติดตามการดำเนินงานที่เชื่อมโยงกับโครงการน่านแซนด์บ็อกซ์ซึ่งมุ่งเน้นการใช้วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่านอย่างสมดุลและยั่งยืนโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้นายชนันท์ได้ติดตามผลการดำเนินงานพร้อมรับฟังข้อเสนอและปัญหาอุปสรรคจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเน้นย้ำในการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมาสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่จริงให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมทางนี้แนวทางของศูนย์วรรณเกษตรพฤกษเภสัชถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญของน่านแซนด์บ็อกซ์ที่มุ่งสร้างสมดุลระหว่างคนอยู่กับป่าด้วยการสร้างอาชีพและรายได้จากพืชยามูลค่าสูงควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่านเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและนำไปสู่การพัฒนาจังหวัดน่านอย่างยั่งยืนชาวนันท์มาลีรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจโรงงานผิดกฎหมายจังหวัดนครปฐมสั่งเร่งจัดการกากอลูมิเนียมดรอสกว่า 12,000 ตันพร้อมเร่งแก้กฎหมายให้ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย
5: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมเพื่อตรวจสอบและเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนจากกรณีโรงงานร้างของบริษัท AY 2021จำกัดซึ่งลักลอบกักเก็บตะกรันอลูมิเนียมหรืออลูมิเนียมดรอสอันเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่3จำนวนกว่า 12,000 ตันจนเกิดสภาพชำรุดรั่วซึมส่งกลิ่นเหม็นรบกวนและมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดเพลิงไหม้หรือระเบิดหากสัมผัสความชื้นโดยได้สั่งการด่วนให้อุตสาหกรรมจังหวัดประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อหาแนวทางตามกฎหมายในการเคลื่อนย้ายและกำจัดกากอุตสาหกรรมทั้งหมดอย่างถูกต้องและปลอดภัยโดยเร็วที่สุดพร้อมกันนี้ยังได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการผลักดันการแก้ไขพระราชบัญญัติโรงงานและพระราชบัญญัติกากอุตสาหกรรมเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อนำหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายมาบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจะครอบคลุมถึงการกำหนดให้โรงงานกลุ่มเสี่ยงต้องวางหลักประกันความเสียหายการจัดตั้งกองทุนแก้ไขปัญหากากอุตสาหกรรมและการเพิ่มอัตราโทษผู้ฝ่าฝืนเพื่อป้องกันไม่ให้ภาระค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมตกอยู่กับประชาชนและภาครัฐอีกต่อไปปฏิพลสนพรมมารายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดนครพนมยกระดับด่านชายแดนสู่ Border Health Security
6: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและด่านอาหารและยาณสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3จังหวัดนครพนมเพื่อติดตามระบบคัดกรองและเฝ้าระวังโรคของผู้เดินทางเข้าออกประเทศรวมถึงการกำกับดูแลความปลอดภัยของสินค้าสุขภาพชายแดนโดยกระทรวงสาธารณสุขเตรียมยกระดับด่านชายแดนสู่
7: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
8: ร้านควิกสปอร์ตแอนสคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ต รับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพ

เสารั้วเสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหานอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ฟ้าเอ้ยฟ้าห้องกวงเมืองหนองหานอุดลมเดรรังไผ่เร่ร่อนสิงมเอาไอ้หอ

ใจของตุดต่อได้เหมือนเรื่องวันนี้พี่รถคิดก็ร้องก็คือเพิ่งดอกตอดังหัวใจพี่รถกระดังทั้งพี่พาแดงนี่แล้วน้ำก็งามเอาแห้งสิไอ้คำก็คือเอาเดี๋ยวนี้ขอพ่วงเต้าสิทำบุญบังฟังเสียงฟังแต่เสียงสาของมือน้องเหมือนสาไก่ใส่ไปมึงอื่นพุ่นได้ยินข่าวพ่อล้างล้างนี่แล้วใครสิเป็นผัวนั่งสิแข็งกันบังฟังบังไม่หัวใจมันตั้งสิไว้ตั้ง

和夫人呐，爬梁儿你因靠瓦岗，莫爱爬崖孔。เขาสิทำบุญเสงแข่งบุญบังไฟบังบ้าอดบ่ได้ดอกมือเสียบังไฟไปซอยเพิ่นสักก่อนนี้พอได้เห็นหน้านางไอเหลือบัดนี้แบบพอมือบัดนี้พาแรงเอิญสิเตือนเพื่อนดอกเอิญไผพี่น้องเอ้ยในขั้นแม่น้ำเขาให้สิถึงไผพอพายังบอกว่าทั้งไฟเมืองเมืองพี่พาแรงพี่แล้วมีศรัทธาพอแห้งสิแต่งบุญน้อปางนี้บอกว่าพาพงที่สิรังบังไฟไปซ้อนใจยังแหนแห่หอยสิรังหน่อยอยู่คู่เดียว

ละลังคำว่าจะขอน้องสิไอ้คำย้ำเลี่ยงหัวใจเดียวคือไอ้สิขอตามตามอ้อมตามเมืองอ้อมแม้นสิกองกระดูกทอน

ียวไปเห็นคนหลายลุ่นพวกนั่นกระบวนแห่มาแล้วนางไอเปิดปองเอี่ยมห้องกว่างสีซองลุ่มปันใดน้อมือนีพอจังสีผ้าลงไปประทับกันล่างน้อ

โอ้โหเลี้ยวบัดนี้พี่น้องเอ๋ยเมื่อเสียใจรูปร่างสิหุบพังบ่คือเขาอยากไปกินสุราเมาสิหอมบุญปังก่อนอยากไปเห็นคำก่อนนั่งพระเนื้อป่าไอเฮาแล้วคันบ่ไปก็บ่ได้สิใจเฒ่าอยู่บ่เป็นจังสิแปลงรูปร่างสิหุบพังคือหลังนี้แล้วเป็นตัวแขนขอคำสิดังเดิมเด้อโดยดำไปดูศพงับหน่อย

โอ๊ตวลนทนบ่ได้ทางหนักหน้าที่แล้วได้ยินเสียงดนตรีปีซ้อละอ่อมสิไปซ่อมเขาเสิ่งประเภทนี้มึงเพิ่นกันนะย่ามมาลาพอแล้วบ่าเท่าสิดวนไป

ที่แด่ผมเอ้ยพาเด็กมาหอดบ้านต้นมอพญาขอบนี่แล้วพันกะยินดียอมสิห่วมบุญโนปางนี้พี่กะยินดีพร้อมพญาขอบต้นพอใจเพิ่นดีกะดักใจเพิ่น

ให้กระดำบังไฟมาสิแข่งกันเนาะทั้งเองทางมวยห้ากล้องเสียงกล้องของกะลันสารวันเพิ่นฟ้อนอ่อนซ้อนแน่มวนกะใจนี่บ่เนาะเพิ่นว่าสุขอยู่ฟ้ามีตาแดดกับฝนเนาะพี่น้อง

เลือบาดนี้สุกยันยานน้ำลำสิฟังล้ำฟังปีสุกอิเลียงยุงเอาขายุงดอกไก่กันมีมุทุกสามสันสิฟ้าแดดสิงเหือนห้างเสียงของเสียงคำสิน้ำกองนอตีตุ่มมีหลายสุ่มหลายเสื้ออ๋อละ

เรื่องบัดนี้ให้มันสมกับอ้ายขึ้นก็ไผหางเด้อระดังให้มันสมกับอ้ายเข้าดงยังหาทานอ้ายผู้ตัดกระดาษเอสามมือดอกสัวนั้นอ้ายได้แห่เข้าบ้านหมดแก่น้องหลายตัวนี้แล้วน้องหมดเราโทรหลายให้สิงกองมาก่อนจักเสียงลำเนาะเสียงฟอนอ๋อละซ้อนฟอนแอมแอมเรื่องบัดนี้ไปถึงแทนพอทอให้ฝนหน่อยดอกลังลงพันแมงขึ้นหอดฟ้าไปหาเมีย

บัดนี้พาเรียงข่าวน้ำมังไฟมาแข่งพอถึงย่ามจุดแล้วคนหลดห้องหัวน้ำบังไฟผาแดงข่าวผาพงพญาใหญ่มนุษย์สุอยู่ข้างข้อยักมึงละเมงตายเพชรอุบลจะเสนอผาแดงนั่งไอเชื่อเราฟังกัน

บังไฟตัวคนเดียวสุดเราเราค่าขังหมดทุนทางพาแดงหน่อยนำบังไฟมาแข่งของคนขึ้นหอดป่าบังไฟข้าสุดปอติ

เรื่องบัดนี้คือสิบ่ได้ดองคือดังกระจายหมายอกเอ้ยเมื่อเสียดายเนาะเฮาสิดังโตดอกไฟอ่อนบังไฟเสียงน้องเห็นขึ้นพบอุบลบ้านสังทอหน้าเพิ่นใหญ่โทเราสิกินเหล้าดอกมวนเมา

เมื่อบัดนี้บุญจะได้เลิกไล่ล้างนี้แล้วสาวมาปะกันสิสั่งไล่ละหลังบังไฟยังข้าทางคนเมื่อตั้งลอยมืออกเฟื่อยท่านเป็นสาวสังสู่ทั้งให้ดอกสังกันท่านเป็นบารมีจันทร์สิเอิ้นสังสาวไข่เนื้อพี่น้อง

ี่ผมสิเต้าฟ้าแดดพาวผมสิคงหนกอวยมือมีหมดทุกซ้ำเสือสิเนื้ออ่อนหรือเต้าอ่านหันเป็นนานนานที่ดอกเสียงบุญไฟวังหันเวลานึกกันแล้วเสียงแซวแซวเรียกให้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลีแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-663
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมไอ้

0: น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร0801945318เด้อพี่น้อง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวี

0: เงินเรียนสวยเสื้อโปโลกวางบริการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
1: Cheaper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Cheaper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ณบัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนสดับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุขโทแห่งวัดหนองป่าพงเรื่องคำถามและคำตอบแนวการปฏิบัติ

ระสุญโญภิกขุพระภิกษุชาวอเมริกันจดบันทึกเป็นภาษาอังกฤษเมื่อลาสิกขาแล้วท่านได้พิมพ์เผยแผ่เป็นธรรมทานต่อมามีผู้แปลเป็นภาษาไทยและหลวงพ่อชาให้พระวีรพลเตชะปัญโยแห่งวัดหนองป่าพงสอบทานแล้วจึงได้พิมพ์ฉบับภาษาไทย 1. ผมได้ภาคเพียรอย่างหนักในการปฏิบัติกรรมฐานแต่ยังไม่มีทีท่าว่าจะได้ผลคืบหน้าเลยเรื่องนี้สำคัญมากอย่าพยายามที่จะเอาอะไรๆในการปฏิบัติความอยากอย่างแรงกล้าที่จะหลุดพ้นหรือรู้แจ้งนั้นจะเป็นความอยากที่ขวางกั้นท่านจากการหลุดพ้นท่านจะเพียรพยายามอย่างหนักตามใจท่านก็ได้จะเร่งความเพียรทั้งกลางวันกลางคืนก็ได้แต่ถ้าการฝึกปฏิบัตินั้นยังประกอบด้วยความอยากที่จะบรรลุเห็นแจ้งแล้วท่านจะไม่มีทางที่จะพบความสงบได้เลยแรงอยากจะเป็นเหตุให้เกิดความสงสัยและความกระวนกระวายใจไม่ว่าท่านจะฝึกปฏิบัติมานานเท่าใดหรือหนักเพียงใดปัญญาที่แท้จะไม่เกิดขึ้นจากความอยากนั้นดังนั้นจงเพียรแต่ละความอยากเสียจงเฝ้าดูจิตและกายอย่างมีสติแต่อย่ามุ่งหวังที่จะบรรลุถึงอะไรอย่ายึดมั่นถือมั่นแม้ในเรื่องการฝึกปฏิบัติหรือในการรู้แจ้ง 2. เรื่องการหลับนอนล่ะควรจะนอนมากน้อยเพียงใดอย่าถามเลยตอบให้ไม่ได้บางคนหลับนอนคืนละประมาณ4ชั่วโมงก็พออย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญก็คือท่านเฝ้าดูและรู้จักตัวของท่านเองถ้าท่านนอนน้อยจนเกินไปท่านก็จะไม่สบายกายทำให้คุมสติไว้ได้ยากถ้านอนมากเกินไปจิตใจก็จะตื้อเฉื่อยชาหรือซัดสายจงหาสภาวะที่เหมาะกับตัวท่านเองตั้งใจเฝ้าดูกายและจิตจนท่านรู้ระยะเวลาหลับนอนที่พอเหมาะสำหรับท่านถ้าท่านรู้สึกตัวตื่นแล้วยังซุกของีบต่อไปอีกนี่เป็นกิเลสเครื่องเศร้าหมองจงมีสติรู้ตัวทันทีที่ลืมตาตื่น

เรื่องการขบฉันควรจะฉันอาหารมากน้อยเพียงใดการขบฉันก็เหมือนกับการหลับนอนต้องรู้จักตัวเองอาหารต้องบริโภคให้เพียงพอตามความต้องการของร่างกายจงมองอาหารเหมือนยารักษาโรคฉันมากไปจนง่วงนอนหลังฉันอาหารหรือเปล่าอ้วนขึ้นทุกวันหรือเปล่าจงหยุดแล้วสำรวจกายและจิตของท่านไม่จำเป็นต้องอดอาหารจงทดลองฉันอาหารตามปริมาณมากน้อยต่างๆหาปริมาณที่พอเหมาะกับร่างกายใส่อาหารที่จะฉันทั้งหมดลงในบาตรตามแบบธุดงค์วัดแล้วท่านจะกะปริมาณอาหารที่จะฉันได้ง่ายเฝ้าดูตัวท่านเองอย่างถี่ถ้วนขณะที่ฉันจงรู้จักตัวเองสาระสำคัญของการฝึกปฏิบัติของเราเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรพิเศษที่ต้องทำไปมากกว่านี้จงเฝ้าดูเท่านั้นสำรวจตัวท่านเองเฝ้าดูจิตแล้วท่านจึงจะรู้ว่าอะไรคือสภาวะที่พอเหมาะสำหรับการฝึกปฏิบัติของท่าน 4. จิตของชาวเอเชียและชาวตะวันตกแตกต่างกันหรือไม่โดยพื้นฐานแล้วไม่แตกต่างกันดูจากภายนอกขนบธรรมเนียมประเพณีและภาษาที่ใช้อาจดูต่างกันแต่จิตของมนุษย์นั้นเป็นธรรมชาติซึ่งเหมือนกันหมดไม่ว่าชาติใดภาษาใดความโลภและความเกลียดก็มีเหมือนกันทั้งในจิตของชาวตะวันออกหรือชาวตะวันตกความทุกข์และความดับแห่งทุกข์ก็เหมือนกันในทุกๆคน 5. เราควรอ่านตำรับตำรามากๆหรือศึกษาพระไตรปิฎกด้วยหรือไม่ในการฝึกปฏิบัติพระธรรมของพระพุทธเจ้านั้นไม่อาจค้นพบได้ด้วยตำราต่างๆถ้าท่านต้องการจะรู้เห็นจริงด้วยตัวของท่านเองว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนอะไรท่านไม่จำเป็นต้องวุ่นวายกับตำรับตำราเลยจงเฝ้าดูจิตของท่านเองพิจารณาให้รู้เห็นว่าความรู้สึกต่างๆเวทนานั้นเกิดขึ้นและดับไปอย่างไรความนึกคิดเกิดขึ้นและดับไปอย่างไรอย่าได้ผูกพันอยู่กับสิ่งใดเลยจงมีสติอยู่เสมอเมื่อไม่มีอะไรหรือมีอะไรเกิดขึ้นจะได้รู้ได้เห็นนี่คือทางที่จะบรรลุถึงสัจธรรมของพระพุทธองค์จงเป็นปกติธรรมดาตามธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำขณะอยู่ที่นี่เป็นโอกาสแห่งการฝึกปฏิบัติเป็นธรรมะทั้งหมดเมื่อท่านทำวัดสวดมนต์อยู่พยายามให้มีสติถ้าท่านกำลังเทกระโถนหรือล้างส้วมอยู่อย่าคิดว่าท่านกำลังทำบุญทำคุณให้กับผู้หนึ่งผู้ใดมีธรรมะอยู่ในการเทกระโถนนั้นอย่ารู้สึกว่าท่านกำลังฝึกปฏิบัติอยู่เฉพาะเวลานั่งขัดสมาธิเท่านั้นพวกท่านบางคนบ่นว่าไม่มีเวลาพอที่จะทำสมาธิภาวนาแล้วเวลาหายใจเล่ามีเพียงพอไหมการทำสมาธิภาวนาของท่านคือการมีสติระลึกรู้และการรักษาจิตให้เป็นปกติตามธรรมชาติในการกระทำทุกอิริยาบถ 6. ทำไมพวกเราจึงไม่มีการสอบอารมณ์กับอาจารย์ทุกวันถ้าท่านมีคำถามเชิญมาถามได้ทุกเวลาแต่ที่นี่เราไม่จำเป็นจะต้องมีการสอบอารมณ์กันทุกวันถ้าตอบปัญหาเล็กๆน้อยๆทุกๆปัญหาของท่านท่านก็จะไม่มีทางรู้เท่าทันถึงการเกิดดับของความสงสัยในใจท่านเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านต้องเรียนรู้ที่จะสำรวจตัวท่านเองสอบถามตัวท่านเองจงตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาทุกๆครั้งแล้วจงนำคำสอนนี้ไปเปรียบเทียบกับการฝึกปฏิบัติของท่านเองว่าเหมือนกันหรือไม่ต่างกันหรือไม่ทำไมท่านจึงมีความสงสัยอยู่ใครคือผู้ที่สงสัยนั้นโดยการสำรวจตัวเองเท่านั้นจะทำให้ท่านเข้าใจได้ 7.

พระวินัยไม่ใช่ภาระที่ต้องแบกในการปฏิบัติของเราที่นี่มีรากฐานคือพระวินัยพระวินัยรวมทั้งธุดงควัตและการปฏิบัติภาวนาการมีสติและการสำรวมระวังในกฎระเบียบต่างๆตลอดจนในศีล227ข้อนั้นให้คุณประโยชน์อันใหญ่หลวงทำให้มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายไม่ต้องพะวงว่าจะต้องทำตนอย่างไรดังนั้นท่านก็หมดเรื่องต้องครุ่นคิดและมีสติดำรงอยู่แทนพระวินัยทำให้พวกเราอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืนและชุมชนก็ดำเนินไปอย่างราบรื่นลักษณะภายนอกทุกๆคนดูเหมือนกันและปฏิบัติอย่างเดียวกันพระวินัยและศีลธรรมเป็นบันไดอันแข็งแกร่งนำไปสู่สมาธิยิ่งและปัญญายิ่งโดยการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามพระวินัยของพระสงฆ์และธุดงควัตทำให้เรามีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆและต้องจำกัดจำนวนบริขารของเราด้วยดังนั้นที่นี่เราจึงมีการปฏิบัติที่ครบถ้วนตามแบบของพระพุทธเจ้าคือการงดเว้นจากความชั่วและทำความดีมีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆตามความจำเป็นขั้นพื้นฐานชำระจิตให้บริสุทธิ์โดยการเฝ้าดูจิตและกายของเราในทุกๆอิริยาบถเมื่อนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่หรือนอนอยู่จงรู้ตัวของท่านเอง 8. จะทำอย่างไรเมื่อสงสัยบางวันวุ่นวายใจด้วยความสงสัยในเรื่องการปฏิบัติหรือในความคืบหน้าหรือในอาจารย์ความสงสัยนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาทุกคนเริ่มต้นด้วยความสงสัยท่านอาจได้เรียนรู้อย่างมากมายจากความสงสัยนั้นที่สำคัญก็คือท่านอย่าถือเอาความสงสัยนั้นเป็นตัวเป็นตนนั่นคืออย่าตกเป็นเหยื่อของความสงสัยซึ่งจะทำให้จิตใจของท่านหมุนวนเป็นวัฏฏะอันไม่มีที่สิ้นสุดแทนที่จะเป็นเช่นนั้นจงเฝ้าดูกระบวนการเกิดดับของความสงสัยของความฉงนสนเท่ดูว่าใครคือผู้ที่สงสัยดูว่าความสงสัยนั้นเกิดขึ้นและดับไปอย่างไรแล้วท่านจะไม่ตกเป็นเหยื่อของความสงสัยอีกต่อไปท่านจะหลุดพ้นออกจากความสงสัยและจิตของท่านก็จะสงบท่านจะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นและดับไปอย่างไรจงปล่อยวางสิ่งต่างๆที่ท่านยังยึดมั่นอยู่ปล่อยวางความสงสัยของท่านและเพียงแต่เฝ้าดูนี่คือที่สิ้นสุดของความสงสัย 9. ท่านอาจารย์มีความเห็นเกี่ยวแก่วิธีฝึกปฏิบัติวิธีภาวนาวิธีอื่นๆอย่างไรทุกวันนี้ดูเหมือนว่าจะมีอาจารย์มากมายและมีแนวทางการทำสมาธิวิปัสสนาหลายแบบจนทำให้สับสนมันก็เหมือนกับการจะเข้าไปในเมืองบางคนอาจจะเข้าเมืองทางทิศเหนือทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ทางถนนหลายสายโดยมากแล้วแนวทางภาวนาก็แตกต่างกันเพียงรูปแบบเท่านั้นไม่ว่าท่านจะเดินทางสายหนึ่งสายใดเดินช้าหรือเดินเร็วถ้าท่านมีสติอยู่เสมอมันก็เหมือนกันทั้งนั้นข้อสำคัญที่สุดก็คือแนวทางภาวนาที่ดีและถูกต้องจะต้องนำไปสู่การไม่ยึดมั่นถือมั่นลงท้ายแล้วก็ต้องปล่อยวางแนวทางภาวนาทุกรูปแบบด้วยผู้ปฏิบัติต้องไม่ยึดมั่นแม้ในตัวอาจารย์แนวทางใดที่นำไปสู่การปล่อยวางสู่การไม่ยึดมั่นถือมั่นก็เป็นทางปฏิบัติที่ถูกต้องท่านอาจจะอยากเดินทางไปศึกษากับอาจารย์ท่านอื่นอีกและลองปฏิบัติตามแนวทางอื่นบ้างก็ได้พวกท่านบางคนก็ทำเช่นนั้นนี่เป็นความต้องการตามธรรมชาติท่านจะรู้ว่าแม้ได้ถามคำถามนับพันคำถามก็แล้วและก็มีความรู้เรื่องแนวทางปฏิบัติอื่นๆก็แล้วก็ไม่อาจจะนำท่านเข้าถึงสัจธรรมได้ในที่สุดท่านก็จะรู้สึกเบื่อหน่ายท่านจะรู้ว่าเพียงแต่หยุด

และสำรวจตรวจสอบดูจิตของท่านเองเท่านั้นท่านก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนอะไรไม่มีประโยชน์ที่จะแสวงหาออกไปนอกตัวเองผลที่สุดท่านต้องหันกลับมาเผชิญหน้ากับสภาวะที่แท้จริงของตัวท่านเองตรงนี้แหละที่ท่านจะเข้าใจธรรมะได้10มีหลายครั้งหลายหนที่ดูเหมือนว่าพระหลายรูปที่นี่ไม่ฝึกปฏิบัติดูท่านไม่ใส่ใจธรรมหรือขาดสติเรื่องนี้กวนใจมากมันไม่ถูกต้องที่จะคอยจับตาดูผู้อื่นนี่ไม่ช่วยการฝึกปฏิบัติของท่านเลยถ้าท่านรำคาญใจก็จงเฝ้าดูความรำคาญใจในใจของท่านถ้าศีลของผู้อื่นบกพร่องหรือเขาเหล่านั้นไม่ใช่พระที่ดีก็ไม่ใช่เรื่องของท่านที่จะไปตัดสินท่านจะไม่เกิดปัญญาจากการจับตาดูผู้อื่นพระวินัยเป็นเครื่องช่วยในการทำสมาธิภาวนาของท่านไม่ใช่อาวุธสำหรับใช้ติเตียนหรือจับผิดผู้อื่นไม่มีใครสามารถฝึกปฏิบัติให้ท่านได้หรือท่านก็ไม่สามารถปฏิบัติให้ผู้อื่นได้จงมีสติใส่ใจในการฝึกปฏิบัติของตัวท่านเองและนี่คือแนวทางของการปฏิบัติ11ระมัดระวังอย่างยิ่งที่จะสำรวมอินทรีย์ทอดสายตาลงต่ำเสมอและกำหนดสติอยู่กับการกระทำทุกอย่างแม้ในเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นขณะที่กำลังฉันอาหารอยู่ใช้เวลานานและพยายามรู้สัมผัสทุกอย่างเป็นต้นว่าเคี้ยวรู้รสกลืนรู้รสกำหนดรู้ด้วยความตั้งใจทุกขั้นตอนและระมัดระวังแบบนี้ปฏิบัติถูกต้องหรือไม่การสำรวมอินทรีย์นั้นเป็นการปฏิบัติถูกต้องแล้วเราจะต้องมีสติในการฝึกเช่นนั้นตลอดทั้งวันแต่อย่าควบคุมให้มากเกินไปเดินฉันและปฏิบัติตนให้เป็นธรรมชาติให้มีสติระลึกรู้ตามธรรมชาติถึงสิ่งที่กำลังเป็นไปในตัวท่านอย่าบีบบังคับการทำสมาธิภาวนาของท่านและอย่าบีบบังคับตนเองไปจนดูหน้าขันซึ่งก็เป็นตัณหาอีกอย่างหนึ่งจงอดทนความอดทนและความทนได้เป็นสิ่งที่จำเป็นถ้าท่านปฏิบัติตนเป็นปกติตามธรรมชาติและมีสติระลึกรู้อยู่เสมอปัญญาที่แท้จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติด้วย12จำเป็นไหมที่จะต้องนั่งภาวนาให้นานๆไม่จำเป็นต้องนั่งภาวนานานนับเป็นหลายหลายชั่วโมงบางคนคิดว่ายิ่งนั่งภาวนานานเท่าใดก็จะยิ่งเกิดปัญญามากเท่านั้นเคยเห็นไก่กกอยู่ในรังของมันทั้งวันนับเป็นวันๆปัญญาที่แท้เกิดจากการที่เรามีสติในทุกๆอิริยาบถการฝึกปฏิบัติของท่านจะต้องเริ่มขึ้นทันทีที่ท่านตื่นนอนตอนเช้าและต้องปฏิบัติให้ต่อเนื่องไปจนกระทั่งนอนหลับไปอย่าไปห่วงว่าท่านจะต้องนั่งภาวนาให้นานๆสิ่งสำคัญก็คือท่านเพียงแต่เฝ้าดูไม่ว่าท่านจะเดินอยู่หรือนั่งอยู่หรือกำลังเข้าห้องน้ำอยู่แต่ละคนต่างก็มีทางชีวิตของตนเองบางคนต้องตายเมื่อมีอายุ50ปีบางคนเมื่ออายุ65ปีและบางคนเมื่ออายุ90ปีฉันใดก็ฉันนั้นปฏิปทาของท่านทั้งหลายก็ไม่เหมือนกันอย่าคิดมากหรือกังวลในใจเรื่องนี้เลยจงพยายามมีสติและปล่อยทุกสิ่งให้เป็นไปตามปกติของมันแล้วจิตของท่านก็จะสงบมากขึ้นมากขึ้นในสิ่งแวดล้อมทั้งปวงมันจะสงบนิ่งเหมือนหนองน้ำใสในป่าที่ซึ่งบรรดาสัตว์ป่าที่สวยงามและหายากจะมาดื่มน้ำในสระนั้นท่านจะเข้าใจถึงสภาวะธรรมของสิ่งทั้งปวงเรื่องสังขารในโลกอย่างแจ่มชัดท่านจะได้เห็นความมหัศจรรย์และแปลกประหลาดทั้งหลายเกิดขึ้นและดับไปแต่ท่านก็จะยังคงสงบอยู่เช่นเดิมปัญหาทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นแต่ท่านจะรู้ทันมันได้ทันทีนี่แหละคือสารติสุขของพระพุทธเจ้า13
ยังคงมีความนึกคิดต่างๆมากมายจิตฟุ้งซ่านมากทั้งที่พยายามจะมีสติอยู่อย่าวิตกในเรื่องนี้เลยพยายามรักษาจิตของท่านให้อยู่กับปัจจุบันเมื่อเกิดรู้สึกอะไรขึ้นมาภายในจิตก็ตามจงเฝ้าดูมันและปล่อยวางอย่าแม้แต่หวังที่จะไม่ให้มีความนึกคิดเกิดขึ้นเลยแล้วจิตก็จะเข้าถึงสภาวะปกติตามธรรมชาติของมันไม่มีการแบ่งแยกระหว่างความดีและความชั่วร้อนและหนาวเร็วหรือช้าไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีตัวตนเลยอะไรอะไรก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นเมื่อท่านเดินบิณฑบาตไม่จำเป็นต้องทำอะไรเป็นพิเศษเพียงแต่เดินและเห็นตามที่เป็นอยู่อย่ายึดมั่นอยู่กับการแยกตัวไปอยู่แต่ลำพังหรือกับการเก็บตัวไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดจงรู้จักตัวเองด้วยการปฏิบัติตนเป็นปกติตามธรรมชาติและเฝ้าดูเมื่อเกิดสงสัยจงเฝ้าดูมันเกิดขึ้นและดับไปมันก็ง่ายๆอย่ายึดมั่นถือมั่นกับสิ่งใดทั้งสิ้นเหมือนกับว่าท่านกำลังเดินไปตามถนนบางขณะท่านจะพบสิ่งกีดขวางทางอยู่เมื่อท่านเกิดกิเลสเครื่องเศร้าหมองจงรู้ทันมันและเอาชนะมันโดยปล่อยให้มันผ่านไปเสียอย่าไปคำนึงถึงสิ่งกีดขวางที่ท่านได้ผ่านมาแล้วอย่าวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังไม่ได้พบจงอยู่กับปัจจุบันอย่าสนใจกับระยะทางของถนนหรือกับจุดหมายปลายทางทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าท่านผ่านอะไรไปอย่าไปยึดมั่นไว้ในที่สุดจิตจะบรรลุถึงความสมดุลตามธรรมชาติของจิตและเมื่อนั้นการปฏิบัติก็จะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นและดับไปในตัวของมันเอง14ท่านอาจารย์เคยพิจารณาสูตรของเว่ยหลางของพระสังฆปรินายกนิกายเซนองค์ที่6บ้างไหมท่านเว่ยหลางหรือท่านฮุยเหนิงนั่นเองท่านฮุยเหนิงมีปัญญาเฉียบแหลมมากคำสอนของท่านลึกซึ้งยิ่งนักซึ่งไม่ใช่ของง่ายที่ผู้เริ่มต้นปฏิบัติจะเข้าใจได้แต่ถ้าท่านปฏิบัติตามศีลและด้วยความอดทนและถ้าท่านฝึกที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นท่านก็จะเข้าใจได้ในที่สุดครั้งหนึ่งลูกศิษย์คนหนึ่งอาศัยอยู่ในกุฏิหลังคามุงแฝกฤดูฝนนั้นฝนตกชุกและวันหนึ่งพายุก็พัดเอาหลังคาโวไปครึ่งหนึ่งเขาไม่ขวนขวายที่จะมุงมันใหม่จึงปล่อยให้ฝนรั่วอยู่อย่างนั้นหลายวันผ่านไปได้ถามถึงกุฏิของเขาเขาตอบว่าเขากำลังฝึกการไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นการไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยไม่ใช้หัวสมองมันก็เกือบจะเหมือนกับความวางเฉยของควายถ้าท่านมีความเป็นอยู่ดีและเป็นอยู่ง่ายถ้าท่านอดทนและไม่เห็นแก่ตัวท่านจึงจะเข้าใจซึ้งถึงปัญญาของท่านฮุยเหนิงได้15ท่านอาจารย์เคยสอนว่าสมถะหรือสมาธิและวิปัสสนาหรือปัญญานี้เป็นสิ่งเดียวกันขอให้ท่านอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมได้ไหมนี่ก็เป็นเรื่องง่ายๆนี่เองสมาธิสมถะและปัญญาวิปัสสนานี้ต้องควบคู่กันไปเบื้องแรกจิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่ได้โดยอาศัยอารมณ์ภาวนาจิตจะสงบตั้งมั่นอยู่ได้เฉพาะขณะที่ท่านนั่งหลับตาเท่านั้นนี่คือสมถะและอาศัยสมาธิเป็นพื้นฐานช่วยให้เกิดปัญญาหรือวิปัสสนาได้ในที่สุดแล้วจิตก็จะสงบไม่ว่าท่านจะนั่งหลับตาอยู่หรือเดินอยู่ในเมืองที่วุ่นวายเปรียบเหมือนกับว่าครั้งหนึ่งท่านเคยเป็นเด็กบัดนี้ท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วเด็กกับผู้ใหญ่นี้เป็นบุคคลเดียวกันหรือเปล่าท่านอาจจะพูดได้ว่าเป็นคนคนเดียวกันหรือถ้ามองอีกแง่หนึ่งท่านก็อาจจะพูดได้ว่าเป็นคนละคนกันในทำนองเดียวกันสมถะหรือวิปัสสนาก็อาจจะพูดได้ว่าเป็นคนละเรื่องกันหรือเปรียบเหมือนอาหารกับอุจจาระ
าจจะเรียกได้ว่าเป็นสิ่งเดียวกันและถ้ามองอีกแง่หนึ่งก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นคนละสิ่งกันอย่าเพิ่งเชื่อสิ่งที่พูดมานี้จงฝึกปฏิบัติต่อไปและเห็นจริงด้วยตัวของท่านเองไม่ต้องทำอะไรพิเศษไปกว่านี้ถ้าท่านพิจารณาว่าสมาธิและปัญญาเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วท่านจะรู้ความจริงได้ด้วยตัวของท่านเองทุกวันนี้ผู้คนไปยึดมั่นอยู่กับชื่อเรียกผู้ที่เรียกการปฏิบัติของพวกเขาว่าวิปัสสนาสมถะก็ถูกเหยียดหยามหรือผู้ที่เรียกการปฏิบัติของพวกเขาว่าสมถะก็จะพูดว่าจำเป็นต้องฝึกสมถะก่อนวิปัสสนาเหล่านี้เป็นเรื่องไร้สาระอย่าไปวุ่นวายคิดถึงมันเลยเพียงแต่ฝึกปฏิบัติไปแล้วท่านจะรู้ได้ด้วยตัวท่านเอง16ในการปฏิบัติของเราจำเป็นที่จะต้องเข้าถึงฌานหรือไม่ไม่ฌานไม่ใช่เรื่องจำเป็นท่านจะต้องฝึกจิตให้มีความสงบและมีอารมณ์เป็นหนึ่งเอกคตาแล้วอาศัยอันนี้สำรวจตนเองไม่ต้องทำอะไรพิเศษไปกว่านี้ถ้าท่านได้ฌานในขณะฝึกปฏิบัตินี้ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่อย่าไปหลงติดอยู่ในฌานหลายคนชะงักติดอยู่ในฌานมันทำให้เพลิดเพลินได้มากเมื่อไปเล่นกับมันท่านต้องรู้ขอบเขตที่สมควรถ้าท่านฉลาดท่านก็จะเห็นประโยชน์และขอบเขตของฌานเช่นเดียวกับที่ท่านรู้ขั้นความสามารถของเด็กและขั้นความสามารถของผู้ใหญ่17ทำไมเราต้องปฏิบัติตามธุดงควัตเช่นฉันอาหารเฉพาะแต่ในบาตรเท่านั้นธุดงควัตทั้งหลายล้วนเป็นเครื่องช่วยให้ทำลายกิเลสเครื่องเศร้าหมองการปฏิบัติตามข้อที่ว่าให้ฉันแต่อาหารในบาตรทำให้เรามีสติมากขึ้นระลึกว่าอาหารนั้นเป็นเสมือนยารักษาโรคถ้าเราไม่มีกิเลสเครื่องเศร้าหมองแล้วมันก็ไม่สำคัญว่าเราจะฉันอย่างไรแต่เราอาศัยธุดงควัตทำให้การปฏิบัติของเราเป็นไปอย่างง่ายๆพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงบัญญัติธุดงควัตไว้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพระภิกษุทุกองค์แต่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติธุดงควัตสำหรับพระภิกษุผู้ประสงค์จะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดธุดงควัตเป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นมาในศีลเพราะฉะนั้นช่วยเพิ่มความมั่นคงและความเข้มแข็งของจิตใจเราข้อวัดทั้งหลายเหล่านี้มีไว้ให้ท่านปฏิบัติอย่าคอยจับตาดูว่าผู้อื่นปฏิบัติอย่างไรจงเฝ้าดูจิตของตัวท่านเองและดูว่าอะไรจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านกฎข้อที่ว่าเราต้องไปอยู่กุฏิจะกุฏิใดก็ตามที่กำหนดไว้ให้เราเป็นกฎที่เป็นประโยชน์เช่นเดียวกันมันช่วยกันไม่ให้พระติดที่อยู่ถ้าผู้ใดจากไปแล้วและกลับมาใหม่ก็จะต้องไปอยู่กุฏิใหม่การปฏิบัติของพวกเราเป็นเช่นนี้คือไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใด

18ถ้าหากว่าการใส่อาหารทุกอย่างรวมลงในบาตรเป็นสิ่งจำเป็นแล้วทำไมท่านอาจารย์จึงไม่ปฏิบัติด้วยเช่นเดียวกันท่านคิดว่าไม่สำคัญหรือที่อาจารย์จะต้องทำตัวเป็นตัวอย่างแก่ศิษย์ถูกแล้วอาจารย์ควรจะทำเป็นตัวอย่างแก่ลูกศิษย์ของตนไม่ถือว่าท่านติท่านซักถามได้ทุกอย่างที่อยากทราบแต่ว่ามันก็สำคัญที่ท่านต้องไม่ยึดอยู่กับอาจารย์ถ้าดูจากภายนอกอาจารย์ปฏิบัติดีพร้อมหมดก็คงจะแย่มากพวกท่านทุกคนก็จะพากันยึดติดในตัวอาจารย์ยิ่งขึ้นแม้พระพุทธเจ้าเองบางครั้งก็ตรัสให้บรรดาสาวกปฏิบัติอย่างหนึ่งแล้วพระองค์เองกลับปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งความไม่แน่ใจในอาจารย์ของท่านก็ช่วยท่านได้ท่านควรเฝ้าดูปฏิกิริยาของตัวเองท่านไม่คิดบ้างหรือว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าที่อาจารย์แบ่งอาหารจากบาตรใส่จานไว้เพื่อเลี้ยงดูชาวบ้านที่มาช่วยทำงานวัดปัญญาคือสิ่งที่ท่านต้องเฝ้าดูและทำให้เจริญขึ้นรับเอาแต่สิ่งที่ดีจากอาจารย์จงรู้เท่าทันการฝึกปฏิบัติของท่านเองถ้าอาจารย์พักผ่อนในขณะที่พวกท่านทุกองค์ต้องนั่งทำความเพียรแล้วท่านจะโกรธหรือไม่ถ้าอาจารย์เรียกสีน้ำเงินว่าแดงหรือเรียกผู้ชายว่าผู้หญิงก็อย่าเรียกตามอาจารย์อย่างหลับหูหลับตาอาจารย์องค์หนึ่งฉันอาหารเร็วมากฉันเสียงดังแต่ท่านสอนให้พวกเราฉันช้าๆและฉันอย่างมีสติเคยเฝ้าดูท่านแล้วรู้สึกขัดเคืองใจมากเป็นทุกข์แต่ท่านไม่ทุกข์เลยเพ่งเล็งเห็นลักษณะภายนอกต่อมาจึงได้รู้ว่าบางคนขับรถเร็วมากแต่ระมัดระวังบางคนขับช้าๆแต่มีอุบัติเหตุบ่อยๆอย่ายึดมั่นถือมั่นในกฎระเบียบและรูปแบบภายนอกถ้าท่านใช้เวลาอย่างมากเพียง 10% มองดูผู้อื่นแต่เฝ้าดูตัวเอง 90% อย่างนี้เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วแรกๆคอยเฝ้าสังเกตอาจารย์ก็คืออาจารย์ทองรัตน์และเกิดสงสัยในตัวท่านมากบางคนถึงกับคิดว่าท่านบ้าท่านมักจะทำอะไรแปลกๆหรือเกรี้ยวกราดเอากับบรรดาลูกศิษย์ของท่านอาการภายนอกของท่านโกรธแต่ภายในใจท่านไม่มีอะไรไม่มีตัวตนท่านน่าเลื่อมใสมากท่านเป็นอยู่อย่างรู้แจ้งและมีสติจนถึงวาระที่ท่านมรณภาพการมองออกไปนอกตัวเป็นการเปรียบเทียบแบ่งเขาแบ่งเราท่านจะไม่พบความสุขโดยวิธีนี้และท่านจะไม่พบความสงบเลยถ้าท่านมัวเสียเวลาแสวงหาคนที่ดีพร้อมหรือครูที่ดีพร้อมพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราดูที่ธรรมะที่สัจธรรมไม่ใช่คอยจับตาดูผู้อื่น

19เราจะเอาชนะกามราคะที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกปฏิบัติได้อย่างไรบางครั้งรู้สึกเป็นทาสของความต้องการทางเพศกามราคะจะบรรเทาลงได้ด้วยการเพ่งพิจารณาถึงความน่าเกลียดโสโครกอสุภะการยึดติดอยู่กับรูปร่างกายเป็นสุดโต่งข้างหนึ่งซึ่งเราต้องมองในทางตรงข้ามจงพิจารณาร่างกายเหมือนซากศพและเห็นการเปลี่ยนแปลงเน่าเปื่อยหรือพิจารณาอวัยวะต่างๆของร่างกายเช่นปอดม้ามไขมันอุจจาระและอื่นๆจำอันนี้ไว้แล้วพิจารณาให้เห็นจริงถึงความน่าเกลียดโสโครกของร่างกายเมื่อมีกามราคะเกิดขึ้นก็จะช่วยให้ท่านเอาชนะกามราคะได้

20เมื่อโกรธควรจะทำอย่างไรท่านต้องแผ่เมตตาถ้าท่านมีโทสะในขณะภาวนาให้แก้ด้วยเมตตาจิตถ้ามีใครทำไม่ดีหรือโกรธอย่าโกรธตอบถ้าท่านโกรธตอบท่านจะโง่ยิ่งกว่าเขาจงเป็นคนฉลาดสงสารเห็นใจเขาเพราะว่าเขากำลังได้ทุกข์จงมีเมตตาเต็มเปี่ยมเหมือนหนึ่งว่าเขาเป็นน้องชายที่รักยิ่งของท่านเพ่งอารมณ์เมตตาเป็นอารมณ์ภาวนาแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกเมตตาเท่านั้นที่จะเอาชนะโทสะและความเกลียดได้บางครั้งท่านอาจจะเห็นพระภิกษุรูปอื่นปฏิบัติไม่สมควรท่านอาจจะรำคาญใจทำให้เป็นทุกข์โดยใช่เหตุนี่ไม่ใช่ธรรมะของเราท่านอาจจะคิดอย่างนี้ว่าเขาไม่เคร่งเท่าฉันเขาไม่ใช่พระกรรมฐานที่เอาจริงเอาจังเช่นฉันเขาไม่ใช่พระที่ดีนี่เป็นกิเลสเครื่องเศร้าหมองของตัวท่านเองอย่าเปรียบเทียบอย่าแบ่งเขาแบ่งเราจงละทิฏฐิของท่านเสียแล้วเฝ้าดูตัวท่านเองนี่แหละคือธรรมะของเราท่านไม่สามารถบังคับให้ทุกคนประพฤติปฏิบัติตามที่ท่านต้องการหรือเป็นเช่นท่านได้ความต้องการเช่นนี้มีแต่จะทำให้ท่านเป็นทุกข์ผู้ปฏิบัติภาวนามักจะพากันหลงผิดในข้อนี้การจับตาดูผู้อื่นไม่ทำให้เกิดปัญญาได้เพียงแต่พิจารณาตนเองและความรู้สึกของตนแล้วท่านก็จะเข้าใจ

21ง่วงเหงาหาวนอนอยู่มากทำให้ภาวนาลำบากมีวิธีเอาชนะความง่วงได้หลายวิธีถ้าท่านนั่งอยู่ในที่มืดย้ายไปอยู่ที่สว่างลืมตาขึ้นลุกไปล้างหน้าตบหน้าตัวเองหรือไปอาบน้ำถ้าท่านยังง่วงอยู่ให้เปลี่ยนอิริยาบถเดินจงกรมให้มากหรือเดินถอยหลังความกลัวว่าจะไปชนอะไรเข้าจะทำให้ท่านหายง่วงถ้ายังง่วงอยู่อีกก็จงยืนนิ่งๆทำใจให้สดชื่นและสมมุติว่าขณะนั้นสว่างเป็นกลางวันหรือนั่งริมหน้าผาสูงหรือบ่อลึกท่านจะไม่กล้าหลับถ้าทำอย่างไรอย่างไรก็ไม่หายง่วงก็จงนอนเสียเอนกายลงอย่างสำรวมระวังและรู้ตัวอยู่จนกระทั่งท่านหลับไปเมื่อท่านรู้สึกตัวตื่นขึ้นจงลุกขึ้นทันทีอย่ามองดูนาฬิกาหรือหลับต่ออีกเริ่มต้นมีสติระลึกรู้ทันทีที่ท่านตื่นถ้าท่านง่วงนอนอยู่ทุกวันลองฉันอาหารให้น้อยลงสำรวจตัวเองถ้าอีก5คำท่านจะอิ่มจงหยุดแล้วดื่มน้ำจนอิ่มพอดีแล้วกลับไปนั่งดูใหม่อีกเฝ้าดูความง่วงและความหิวท่านต้องกะฉันอาหารให้พอดีเมื่อท่านฝึกปฏิบัติต่อไปอีกท่านจะรู้สึกกระปรี้กระเปร่าขึ้นแล้วฉันน้อยลงท่านต้องปรับตัวของท่านเอง

22ทำไมเราจึงต้องกราบกันบ่อยๆที่นี่การกราบนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเป็นรูปแบบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการกราบนี้ต้องทำให้ถูกต้องก้มลงจนหน้าผากจรดพื้นวางศอกให้ชิดกับเข่าฝ่ามือทั้งสองราบอยู่ที่พื้นห่างกันประมาณ3นิ้วกราบลงช้าๆมีสติรู้อาการของกายการกราบช่วยแก้ความถือตัวของเราได้เป็นอย่างดีเราควรกราบบ่อยๆเมื่อท่านกราบ3หนท่านควรตั้งจิตระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์นั่นคือคุณลักษณะแห่งจิตอันสะอาดสว่างและสงบดังนั้นเราจึงอาศัยรูปแบบนี้ฝึกฝนตนกายและจิตจะประสานกลมกลืนกันอย่าได้หลงผิดไปจับตาดูว่าผู้อื่นกราบอย่างไรถ้าสามเณรน้อยดูไม่ใส่ใจและพระผู้เฒ่าดูขาดสติก็ไม่ใช่เรื่องที่ท่านจะตัดสินบางคนอาจจะสอนยากบางคนเรียนได้เร็วบางคนเรียนได้ช้าการพิจารณาตัดสินผู้อื่นมีแต่จะเพิ่มความหยิ่งทนงตนจงเฝ้าดูตัวเองกราบบ่อยๆขจัดความหยิ่งทนงตนออกไปผู้ที่เข้าถึงธรรมะได้อย่างแท้จริงแล้วท่านจะอยู่เหนือรูปแบบทุกๆอย่างที่ท่านทำก็มีแต่การอ่อนน้อมถ่อมตนเดินก็ถ่อมฉันก็ถ่อมขับถ่ายก็ถ่อมทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านพ้นจากความเห็นแก่ตัวเสียแล้ว

23อุปสรรคใหญ่ของลูกศิษย์ใหม่ของท่านอาจารย์คืออะไรทิฏฐิความเห็นและความนึกคิดเกี่ยวกับสิ่งทั้งปวงเกี่ยวกับตัวเขาเองเกี่ยวกับการปฏิบัติภาวนาเกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจ้าหลายหลายท่านที่มาที่นี่ต่างมีตำแหน่งการงานสูงในสังคมบางคนเป็นพ่อค้าที่มั่งคั่งหรือได้ปริญญาต่างๆครูและข้าราชการสมองของเขาเต็มไปด้วยความคิดเห็นต่อสิ่งต่างๆเขาฉลาดเกินกว่าที่จะฟังผู้อื่นเปรียบเหมือนน้ำในถ้วยถ้าถ้วยมีน้ำสกปรกอยู่เต็มถ้วยน้ำก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เมื่อได้เทน้ำเก่านั้นทิ้งไปแล้วเท่านั้นถ้วยนั้นก็จะใช้ประโยชน์ได้ท่านต้องทำจิตให้ว่างจากทิฏฐิแล้วท่านจึงจะได้เรียนรู้การปฏิบัติของเรานั้นอยู่เหนือความฉลาดหรือความโง่ถ้าท่านคิดว่าฉันเก่งฉันรวยฉันเป็นคนใหญ่คนโตฉันเข้าใจพระพุทธศาสนาแจ่มแจ้งทั้งหมดเช่นนี้แล้วท่านจะไม่เห็นความจริงในเรื่องของอนัตตาหรือความไม่ใช่ตัวตนท่านจะมีแต่ตัวตนตัวฉันของฉันแต่พระพุทธศาสนาคือการละตัวตนเป็นความว่างเป็นความไม่มีทุกข์เป็นนิพพาน

24กิเลสเครื่องเศร้าหมองเช่นความโลภหรือความโกรธเป็นเพียงมายาหรือเป็นของจริงเป็นทั้งสองอย่างกิเลสที่เราเรียกว่าราคะหรือความโลภความโกรธและความหลงนั้นเป็นแต่เพียงชื่อเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาเช่นเดียวกับที่เราเรียกชามใหญ่ชามเล็กสวยหรืออะไรก็ตามนี่ก็ไม่ใช่สภาพที่เป็นจริงแต่เป็นความคิดปรุงแต่งที่เราคิดปรุงขึ้นจากตัณหาถ้าเราต้องการชามใหญ่เราก็ว่าอันนี้เล็กไปตัณหาทำให้เราแบ่งแยกความจริงก็คือมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นลองมามองแง่นี้บ้างท่านเป็นผู้ชายหรือเปล่าท่านตอบว่าเป็นนี่เป็นเพียงรูปปรากฏของสิ่งต่างๆแท้จริงแล้วท่านเป็นส่วนประกอบของธาตุและขันธ์ถ้าจิตเป็นอิสระแล้วจิตจะไม่แบ่งแยกไม่มีใหญ่ไม่มีเล็กไม่มีเขาไม่มีเราไม่มีอะไรจะเป็นอนัตตาหรือความไม่ใช่ตัวตนแท้จริงแล้วในบั้นปลายก็ไม่มีทั้งอัตตาและอนัตตาเป็นแต่เพียงชื่อเรียก

25ขอความกรุณาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรรมด้วยกรรมคือการกระทำกรรมคือการยึดมั่นถือมั่นกายวาจาและใจล้วนสร้างกรรมเมื่อมีการยึดมั่นถือมั่นเราทำกันจนเกิดความเคยชินเป็นนิสัยซึ่งจะทำให้เราเป็นทุกข์ได้ในการข้างหน้านี่เป็นผลของการยึดมั่นถือมั่นและของกิเลสเครื่องเศร้าหมองของเราที่เกิดขึ้นในอดีตความยึดมั่นทั้งหลายจะทำให้เราสร้างกรรมสมมุติว่าท่านเคยเป็นขโมยก่อนที่จะบวชเป็นพระท่านขโมยเขาทำให้เขาไม่เป็นสุขทำให้พ่อแม่หมดสุขตอนนี้ท่านเป็นพระแต่เวลาที่ท่านนึกถึงเรื่องที่ท่านทำให้ผู้อื่นหมดสุขแล้วท่านก็ไม่สบายใจและเป็นทุกข์แม้จนทุกวันนี้จงจำไว้ว่าทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมจะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดผลในอนาคตได้ถ้าท่านเคยสร้างกรรมดีไว้ในอดีตและวันนี้ก็ยังจำได้ท่านก็เป็นสุขความสุขใจเป็นผลจากกรรมในอดีตสิ่งทั้งปวงมีเหตุเป็นปัจจัยทั้งในระยะยาวและถ้าใครครวญดูแล้วทั้งในทุกขณะด้วยแต่ท่านอย่าไปนึกถึงอดีตหรือปัจจุบันหรืออนาคตเพียงเฝ้าดูกายและจิตท่านจะต้องพิจารณาจนเห็นจริงในเรื่องกรรมด้วยตัวของท่านเองจงเฝ้าดูจิตปฏิบัติแล้วท่านจะรู้อย่างแจ่มแจ้งอย่าลืมว่ากรรมของใครก็เป็นของคนนั้นอย่ายึดมั่นและอย่าจับตาดูผู้อื่นถ้าเราดื่มยาพิษเราก็ได้ทุกข์ไม่ใช่เรื่องที่ท่านจะมาเป็นทุกข์ด้วยจงรับเอาแต่สิ่งดีที่อาจารย์สอนแล้วท่านจะเข้าถึงความสงบจิตของท่านจะเป็นเช่นเดียวกันกับจิตของอาจารย์ถ้าท่านพิจารณาดูท่านก็จะรู้ได้แม้ว่าขณะนี้ท่านจะยังไม่เข้าใจเมื่อท่านปฏิบัติต่อไปมันก็จะแจ่มแจ้งขึ้นท่านจะรู้ได้ด้วยตนเองได้ชื่อว่าปฏิบัติธรรมเมื่อเรายังเล็กพ่อแม่วางกฎระเบียบกับเราและหัวเสียกับเราแท้จริงแล้วท่านต้องการจะช่วยเรากว่าเราจะรู้ก็ต่ออีกนานพ่อแม่และครูบาอาจารย์ดุว่าเราและเราก็ไม่พอใจต่อมาเราจึงเข้าใจว่าทำไมเราจึงถูกดุปฏิบัติไปนานๆแล้วท่านก็จะเห็นเองส่วนผู้ที่คิดว่าตนฉลาดล้ำก็จะจากไปในระยะเวลาอันสั้นเขาไม่มีเวลาไม่มีวันจะได้เรียนรู้ท่านต้องขจัดความคิดว่าตัวฉลาดสามารถออกไปเสียถ้าท่านคิดว่าท่านดีกว่าผู้อื่นท่านก็จะมีแต่ทุกข์เป็นเรื่องน่าสงสารอย่าขุ่นเคืองใจแต่จงเฝ้าดูตนเอง

26บางครั้งดูเหมือนว่าตั้งแต่บวชเป็นพระมานี้ประสบความยากลำบากและความทุกข์มากขึ้นพวกท่านบางคนมีภูมิหลังที่สะดวกสบายทางวัตถุมาก่อนและมีเสรีภาพเมื่อเปรียบกันแล้วขณะนี้ท่านต้องเป็นผู้อยู่อย่างสำรวมตนเองและมักน้อยยิ่งนักซ้ำในการฝึกปฏิบัตินี้ยังให้ท่านนั่งนานและคอยหลายชั่วโมงอาหารและดินฟ้าอากาศก็ต่างกันไปกับบ้านเมืองของท่านแต่ทุกคนก็ต้องผ่านความทุกข์ยากกันบ้างนี่คือความทุกข์ที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์อย่างนี้แหละที่จะทำให้ท่านได้เรียนรู้เมื่อท่านนึกโกรธหรือนึกสงสารตัวเองนั่นแหละเป็นโอกาสเหมาะที่จะเข้าใจเรื่องของจิตพระพุทธเจ้าตรัสว่ากิเลสทั้งหลายเป็นครูของเราสิทธิ์ทุกคนก็เหมือนลูกของเราเรามีแต่เมตตากรุณาและความปรารถนาดีต่อทุกคนถ้าเราทำให้ท่านทุกข์ยากก็เพื่อประโยชน์ของท่านเองเรารู้ว่าพวกท่านบางคนมีการศึกษาดีและมีความรู้สูงผู้ที่มีการศึกษาน้อยและมีความรู้ทางโลกน้อยจะฝึกปฏิบัติได้ง่ายมันก็เหมือนกับว่าฝรั่งเช่นท่านนี้มีบ้านหลังใหญ่ที่จะต้องเช็ดถูเมื่อเช็ดถูแล้วท่านก็จะมีที่อยู่กว้างขวางมีครัวมีห้องสมุดมีห้องนั่งเล่นท่านต้องอดทนความอดทนและความทนได้สำคัญมากในการฝึกปฏิบัติของเราเมื่อเรายังเป็นพระหนุ่มๆอยู่เราไม่ได้รับความยากลำบากมากเท่าท่านเราพูดภาษาพื้นเมืองและฉันอาหารพื้นเมืองของเราเองแม้กระนั้นบางวันเราก็ทอดอะไรเราอยากสึกและถึงกับอยากฆ่าตัวตายความทุกข์เช่นนี้เกิดจากความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิเมื่อท่านเข้าถึงสัจธรรมแล้วท่านจะละทิ้งทัศนะและทิฏฐิเสียได้ทุกอย่างจะเข้าสู่ความสงบ

27 เจริญสมาธิภาวนาจนจิตสงบลึกควรทำอย่างไรต่อไปนี่ก็ดีแล้วทำจิตให้สงบเป็นสมาธิแล้วใช้สมาธินี้พิจารณาจิตและกายถ้าจิตเกิดไม่สงบก็จงเฝ้าดูด้วยแล้วท่านจะรู้ถึงความสงบที่แท้จริงเพราะอะไรเพราะท่านจะได้เห็นความไม่เที่ยงแม้ความสงบเองก็ดูให้เห็นไม่เที่ยงถ้าท่านยึดติดอยู่กับภาวะจิตที่สงบแล้วภาวะจิตที่สงบแล้วท่านจะเป็นทุกข์เมื่อจิตไม่สงบฉะนั้นจงปล่อยวางหมดทุกสิ่งแม้แต่ความสงบ

28ได้ยินท่านอาจารย์พูดว่าท่านเป็นห่วงลูกศิษย์ที่ภาคเพียรมากใช่ไหมถูกแล้วเป็นห่วงห่วงว่าเขาเอาจริงเอาจังจนเกินไปเขาพยายามเกินไปแต่ขาดปัญญาเขาเคี่ยวเข็นตนเองไปสู่ความ

ทุกข์ยากโดยไม่จำเป็นบางคนมุ่งมั่นที่จะรู้แจ้งเขาขบฟันแน่นและใจดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เป็นความพยายามมากเกินไปคนทั่วไปก็เช่นเดียวกันพวกเขาไม่รู้ถึงสภาพเป็นจริงของสิ่งทั้งปวงสังขารของสิ่งทั้งปวงสังขารทั้งปวงจิตและร่างกายล้วนเป็นของไม่เที่ยงจงเฝ้าดูและอย่ายึดมั่นถือมั่นบางคนคิดว่าเขารู้เขาวิพากษ์วิจารณ์จับตามองและลงความเห็นเอาเองอย่างนี้ก็ตามใจเขาทิฏฐิของใครก็ปล่อยให้เป็นของคนนั้นการแบ่งเขาแบ่งเรานี้อันตรายเปรียบเหมือนทางโค้งอันตรายของถนนถ้าเราคิดว่าคนอื่นด้อยกว่าหรือดีกว่าหรือเสมอกันกับเราเราก็ตกทางโค้งถ้าเราแบ่งเขาแบ่งเราเราก็จะเป็นทุกข์

0: 29ได้เจริญสมาธิภาวนามาหลายปีแล้วใจเปิดกว้างและสงบระงับเกือบจะในทุกสภาพการเวลานี้อยากจะย้อนหลังและฝึกทำสมาธิชั้นสูงหรือฝึกฌานจะทำอย่างนั้นก็ได้เป็นการฝึกจิตที่มีประโยชน์ถ้าท่านมีปัญญาท่านจะไม่ยึดติดอยู่ในสมาธิจิตซึ่งก็เหมือนกันกับการอยากนั่งภาวนานานๆอยากจะลองฝึกอย่างนั้นดู
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
4: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081

0698-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นหนังหลักเอาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึข่อยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร 080-194-3318

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

เอ้ยสาวของแท้ที่อีพ่ออีแม่พันหายมากเจ้าบ่พอใจดันไปใส่ของปลอมเดินโซ่เฮ็ดเป็นส่งบักโม่บังเบิดแท้น้อห้วย